0: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้า
1: คณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านเตรียมเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐบราซิลชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงบาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงบาลิสวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสและอาคารโดมเดแซงบาลิสซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดินโปเลียนที่1สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซ่ซึ่งใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2พุทธศักราช2391อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรอร์ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีการประชุมระดับสูงและการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์การต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไป
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทายจึงต้องปรับการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โลก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้ตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุกขึ้นชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นรัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างเศรษฐกิจกระจุกตัวทำให้การเติบโตต่ำรัฐบาลจึงต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์โลกเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างรองรับในระยะยาว
3: ฉันต้องเรียนว่าปัญหาที่เราเผชิญกันอยู่ในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะปัญหาที่เราเผชิญเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื้อรังยาวนานดังนั้นเราต้องแก้สั้นให้ได้และไม่ใช่ทุกอย่างเราสามารถที่จะแก้ได้ทันทีในขณะเดียวกันเราก็ต้องแก้ในเรื่องของโครงสร้างระยะยาวไปเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ดิฉันและคณะรัฐบาลพยายามที่จะทำก็คือทำทั้งสองเรื่องไปด้วยกันในงบประมาณและระยะเวลาที่จำกัดแต่ก็ต้องทำให้กระจายตัวให้ทั่วถึงด้วยเช่นกัน
2: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบและรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ใช้ไปกับรายจ่ายประจำและชำระหนี้เดิมและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกันรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมขอเชิญชวนสมาชิกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านภาคเอกชนและหน่วยงานราชการต้องร่วมกันปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณครั้งใหญ่เพื่อร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาว
4: ผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมาปฏิรูปร่วมกันในเรื่องของโครงสร้างงบประมาณทั้งหมดแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันคิดแล้วก็วางโครงสร้างของระบบงบประมาณเสียใหม่หลักใหญ่ใจความก็คือเรามาคิดร่วมกันไหมครับว่าเราจะจัดทำงบประมาณกันแบบไหนให้ตอบโจทย์กับประเทศนี้ให้ได้มากที่สุดผมว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยรัฐบาลนี้หรอกครับมันเป็นการช่วยประเทศนี้ให้มีโครงสร้างงบประมาณที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและตอบโจทย์
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ราว 23,000 ล้านบาทโดยเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณที่มุ่งเน้นไปที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางนั้นเนื่องจากระบบถนนยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบทั้งสถานีรถไฟสนามบินและท่าเรือแต่กระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางอย่างไรก็ตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกประธานสั่งพักการประชุมเวลา 22:46 นาทีและประชุมต่อวันนี้เวลา 9:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนนายสุรพงษ์อินทระถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและการทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
1: ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายในวันที่30กันยายนนี้หากฝ่าฝืนจะถูกระงับบริการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศแสดงเจตจำนงความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า พื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารหลังจากที่ผ่านมามาตรการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็นรูปธรรมและยังคงมีผู้โดยสารที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่มีการตกลงร่วมกันคือกำหนดให้ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์วินที่เป็นสมาชิกของทุกแอปพลิเคชันจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะทุกคนซึ่งมาตรการนี้จะช่วยตอบโจทย์และควบคุมดูแลเรื่องการตรวจสอบประวัติคนขับของแต่ละแอปพลิเคชันดังนั้นผู้ขับขี่ที่อยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วต้องดำเนินการทำใบขับขี่สาธารณะให้เรียบร้อยภายในวันที่30กันยายนนี้หากแอปพลิเคชันใดฝ่าฝืนยังมีผู้ให้บริการที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะจะถูกดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดถือว่ามีความผิดตามกฎหมายขนส่งซึ่งหลังจากนี้กรมการขนส่งทางบกจะมีหนังสือไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA เพื่อให้ระงับการให้บริการรับส่งผู้โดยสารของแอปพลิเคชันนั้น
0: ๆกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการชวนสมาชิกตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินครึ่งปีแรกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เชิญชวนสมาชิกกบข.ตรวจเช็คสุขภาพการเงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผนการเงินตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งเครื่องมือวางแผนทางการเงินเป็นอีกหนึ่งบริการที่จะช่วยประเมินสถานะความมั่นคงทางการเงินในปัจจุบันให้แก่สมาชิกที่เปรียบเทียบระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินและยังช่วยประเมินระดับค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อให้เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สมาชิกต้องการโดยสมาชิกสามารถตรวจสุขภาพการเงินได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ MyGPF Website เมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินซึ่งเมื่อระบุข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหนี้สินแล้วโปรแกรมจะประมวลผลวิเคราะห์ให้สมาชิกได้รับทราบสุขภาพการเงินในปัจจุบันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่หมู่6โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148ตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองหลังอำเภอนาม่อมจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
9: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบาฆาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้โดยเปิดเผยว่าคณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านจะเดินทางเยือนกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายและการเดินทางเยือนในครั้งนี้จะไม่มีการเจรจาใดๆโดยตรงกับสหรัฐอย่างแน่นอนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลโดยอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายขอพบหารือและให้มีการจัดประชุมที่กรุงโดฮาในวันอังคารนี้
1: นายจานลูการัมโปลาเดลทินดาโรผู้ประสานงานสหประชาชาติหรือ UN ประจำเวเนซุเอลาออกแถลงการแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2 ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,700 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนซึ่งคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงมากกว่านี้นายรัมโปลาเดลทินดาโรกล่าวเพิ่มเติมว่า UN กำลังดำเนินการจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาโดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันกับทางการของเวเนซุเอลาและหวังว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจะน้อยกว่านี้มากพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมต่อการตอบสนองของนานาชาติกว่า27 ประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,000 นายพร้อมด้วยสุนัขค้นหาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้
0: สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนในระดับที่เป็นอันตรายโดยอุณหภูมิแต่ระดับ 32-40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐโดยจะเริ่มขึ้นก่อนถึงช่วงงานเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ไม่มีระบบทำความเย็นที่เพียงพอขณะที่อิตาลีประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด5 ระดับตั้งแต่เมืองโบลซานาทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองปาเลโมบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้เช่นเดียวกับบรรดาประเทศในแถบคาบสมุทรบอลคานทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนและความเสี่ยงการเกิดไฟป่า
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32 ทีมบราซิลเอาชนะญี่ปุ่น2-1บราซิลผ่านเข้ารอบ16 ทีมไปพบกับไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ในวันที่5 กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกเวลา8 นาฬิกาเนย์มาร์นักเตะชื่อดังทีมชาติบราซิลบริจาคเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 8.25 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาโดยให้นำเงินก้อนดังกล่าวสนับสนุนผู้ต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินในด้านอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์การแพทย์และที่พักพิงชั่วคราวแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยาสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยแพ้ให้กับไต้หวัน1-2พลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา1-2กอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship พา72ที่รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาชิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกทำผลงานในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้และ1ดับเบิลโบกี้ทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาปิดฉากในอันดับ8ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของยูแฮรันโปสาวชาวเกาหลีใต้ทำสกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์เมเจอร์แรกของตัวเองสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิโรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12 ปีมูลนิธิปิติพิโรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรียกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682 คนจาก47 สมาคมกีฬามาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึก SEA Games ครั้งที่33และ Asian Beach Games ครั้งที่6 ก่อนถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น. กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
9: 1 นาทีกับกปท.
11: ก่อนติดเครื่องยนต์แต่ละครั้งควรทำการปิด

0: สิ้นที่อาจฉีกขาดเมื่อถูกกระชากบ่อยๆด้วยนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่1เมื่อเสร็จจากภาระการงานประจำวันคนไทยจะพบปะพูดคุยถามทุกสุขกันรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมในสถานที่ส่วนกลางหรือเป็นที่เช่นวัดมัสยิดหรือศาลเจ้าการนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติคือนับตามการปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละคืนโดยนับเป็นข้างขึ้นคือคืนเดือนเต็มดวงหรือข้างแรมคือคืนเดือนมืดเริ่มนับช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายดังนั้นการเรียกชื่อประเพณีจึงมีจากหลายสาเหตุเช่นภาคใต้ก็มีประเพณีศาสตร์เดือน10นอกจากนี้อาจเรียกตามอาหารที่มีเฉพาะในเทศกาลนั้นๆเช่นเทศกาลกระยาศาสตร์ข้าวหลามงานบุญข้าวจี
6: ่ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่ะ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยเช้านี้ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลของยูเนสโกได้จากนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ

0: ค่ะก็ในการที่ประชุมมรดกโลกนับปูซานสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ในส่วนของประเทศไทยเองก็มีหนึ่งในรายการที่เราเรียกได้ว่าเราลุ้นผลกันก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่เราก็ลุ้นกันจะเป็นมรดกโลกแห่งใหม่อะค่ะตอนนี้มีการประเมินแนวโน้มสัญญาณยังไงบ้างอะคะท่านคะ
1: ก็แนวโน้มหรือการคาดการณ์เนี่ยคาดว่าวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คงจะได้รับการให้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่อนข้างแน่นอนแล้วครับครับแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยซึ่งคาดว่าวาระที่จะพิจารณาเรื่องของพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะประมาณวันที่25หรือ26เท่าที่ทราบมาจะประมาณนี้ครับผมครับครับ
0: ตรงเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้วัดพระมหาธาตุของเราได้มีโอกาสได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะท่าน
1: คือในการเสนอเป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาของเขาอยู
0: ่
1: นะครับของยูเนสโกอยู่ของเรายื่นไป2ข้อตามเกณฑ์ก็คือเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็เกณฑ์ข้อที่6เกณฑ์ข้อที่2ก็คือการเป็นตัวแทนของการรับและการส่งต่อด้านวัฒนธรรมเพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คือมีทั้งความเป็นฮินดูแล้วก็มีทั้งความเป็นพุทธทั้งแบบหินยานและแบบมหายานคือมันเป็นความหลากหลายของด้านวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นตามเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็ข้อที่6ก็คือก็ยังมีการสืบต่อถึงประเพณีจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นต้นว่าการห่มผ้าขึ้นทาสการที่มีการรำมโนราก็คือการสืบทอดกันมาของวัฒนธรรมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเกณฑ์2ข้อซึ่งได้รับการพิจารณาให้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยเรียกง่ายๆเนาะก็คือได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรร
0: ม
1: ซึ่งการประชุมในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับผมครับ
0: ตรงนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมของกรมศิลปากรเองมีการเตรียมความพร้อมยังไงทางรัฐบาลเองทางกระทรวงวัฒนธรรมท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการหรือการเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: จริงๆท่านเพิ่งได้เรียกประชุมพวกเราผมต้องเรียนแบบนี้ว่าสถานะของพระธาตุนครศรีธรรมราชภายหลังการประกาศเนี่ยก็จะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม
0: ่
1: แต่อย่างไรก็ตามอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นบวรสถานด้วยเมื่อเป็นบวรสถานก็จะต้องมีการจัดการตามพรบบวรสถานนะครับซึ่งก็การประกาศของยูเนสโกในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่เพียงเท่านี
0: ้
1: แต่ก็ยังมีกันบ้านหรือมีข้อสังเกตให้ต้องกลับมาทำแล้วก็จะต้องตอบทางยูเนสโกกลับไปด้วยหนึ่งในกันบ้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นภารกิจของกรมเช่นการวางแผนในการอนุรักษ์บวรสถานภายในเขตวัดการจัดเรียงลำดับความสำคัญความเป็นห่วงในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุซึ่งมีจำนวนเป็นหมื่นรายการภายในวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเองหรือแม้กระทั่งวิหารที่เรียกกันว่าวิหารโพธิลังกาก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของความชื้นแล้วก็สภาพรวมถึงที่จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมก็คือเขาก็อยากให้มีการสืบสานหรืออนุรักษ์มรดกที่จับต้องไม่ได้เป็นต้นว่าการแสดงโนราหรือว่าการรักษาไว้ซึ่งประเพณีการห่มพระขึ้นทาสต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องรับมาพิจารณาแล้วก็ดำเนินการตามข้อสังเกตของยูเนสโกคือต้องตอบคำถามในเรื่องต่างๆเหล่านี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านก็ได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ได้ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว
0: ้
1: นะครับทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วย ครับผมเพราะว่าอย่างไรก็ตามที่ผมบอกครับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆให้พอเหมาะพอสมการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปเอาเป็นว่าท่านรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นองค์ความโดดเด่นมีคุณค่าแล้วก็เป็นการที่จะสร้างเกียรติภูมิของไทยบนเวทีโลกครับผมครับครับ
0: ค่ะต้องเราต้องประสานงานกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ใช่ๆเพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเป็นแหล่งที่6เนี่ย5แห่งแรกเป็น5แห่งแรกที่กรมดูแล 100% ทั้งหมดก็คือตั้งแต่บ้านเชียงเมืองโบราณศรีเทพภูพระบาทใช่ไหมครับสุโขทัยอยุธยานั่นแหละครับก็เป็นแหล่งที่กรมศิลปากรดูแลโดยตรงเลยเป็นโบราณสถานในความดูแลของกรมแต่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยตัวผู้จัดการแหล่งจะไม่ใช่กรมศิลปากรแต่จะเป็นจังหวัดโดยเช่นผู้ว่าแล้วก็มีรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งอาจจะมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านเป็นเลขาแต่อย่างไรก็ตามกรมก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่ยากกว่าหรือสิ่งที่จำเป็นจะต้องสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกแล้วก็การรักษาคุณค่าอันโดดเด่นอย่างที่ผมบอกเอาไว้ครับผมครับ
0: เตรียมการที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเอาไว้ไหมคะเห็นเบื้องต้นบอกว่าจะมีการสวดมนต์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็ในเบื้องต้นครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของทางจังหวัดร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเองหรือกรมศิลปากรก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการวางแผนบูรณะในเรื่องของการทำให้คงคุณค่าความโดดเด่นแล้วก็จะได้มีการยังต้องศึกษาเพิ่มเติมไปอีกเพราะว่าทางกรรมการที่ทางผู้เชี่ยวชาญที่มาดูตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วท่านก็มีข้อสังเกตว่าช้างที่อยู่รอบองค์พระธาตุนั้นมาก่อนหรือว่ามาในสมัยไหนอะไรยังไงก็คือผมหมายถึงการศึกษาด้านศิลปัตยกรรมและโบราณคดีก็ยังคงต้องมีต่อไปครับครับ
0: เราต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวกับจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกครับจังหวัดก็คงจะเป็นหลักแหละครับเพราะว่าเป็นผู้จัดการแหล่งกรมศิลปากรเองก็ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีก็คือยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครดูแลก็ตามเป็นสมบัติของมนุษยชาติจึงได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกและเป็นสมบัติของชาวไทยทุกคนครับผมครับ
0: ตรงนี้เบื้องต้นเราได้มีการทำพื้นที่กันชนบับเบิ้ลโซนในการดูแลพื้นที
1: ่
0: กำหนดเอาไว้ยังไงบ้างคะ
1: มีครับก็คือแน่นอนละตัวพระธาตุก็จะเป็นคอโซนนะครับบริเวณองค์พระธาตุแล้วก็จะมีบัฟเฟอร์โซนก็คือบริเวณโดยรอบซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องมาหารือกันเรื่องปรับอาจจะต้องมีการปรับขอบเขตของบัฟเฟอร์โซนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับผมครับครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็คงจะได้มีการประชุมเพื่อหารือกันในเรื่องนี้ต่อไปครับผมครับ
0: ก็อยากจะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากถึงคนไทยที่จะรอลุ้นผลในเดือนหน้ากันเนี่ยค่ะอยากให้มายังไงบ้างคะท่าน
1: ก็คือเมื่อยังไม่ได้เป็นประกาศอย่างเป็นทางการก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ว่าสัญญาณที่ส่งมาก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นจะได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยภายหลังการประชุมใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแผ่นดินไทยนั้นก็เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกนะครับก็จึงได้รับการประกาศไปแล้วหลายแห่งและผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่จะตามมาเป็นต้นว่าวัดอรุณนะครับเมืองเชียงใหม
0: ่
1: ก็ขอให้ชาวไทยติดตามครับแต่ว่าสำหรับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว ไม่ว่าจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ตามโบราณสถานทุกแห่งมีความสำคัญโดยเท่าเทียมกันที่จะต้องรักษาไว้ครับผมครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็คอยลุ้นกันครับผมขอบคุณมากครับผม
0: ค่ะเช้านี้ต้องขอค่ะขอบคุณท่านพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผลักดันประชาชนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาว่างงานรายได้ไม่เพียงพอหรือเกษียณอายุแต่ยังต้องการสร้างรายได้รัฐบาลจึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจรายใหม่ผ่านระบบแฟรนไชส์นายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.สถาบันการเงินและภาคเอกชนเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าซื้อแฟรนไชส์ร้อยละ50แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพร้อมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและ SME D Bank รวมถึงมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ช่วยค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ขณะเดียวกันภาคเอกชนโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือ Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยให้ใช้พื้นที่ในช่วง6เดือนแรกแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
5: โครงการนี้จะช่วยคนที่ว่างงานคนที่มีรายได้น้อยคนที่ถูกเลย์ออฟเราจะสนับสนุนให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน 10,000 บาทรวมถึงให้สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน SME D Bank และถ้ายังกู้ไม่ได้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ยังมีบสย.มาช่วยสนับสนุนทาง CP Extra ที่จะมาสนับสนุนพื้นที่ขายในห้างสรรพสินค้าหรือเรียกว่า Modern Trade เนี่ย Macro Lotus ฟรีสัก6เดือนไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่ก็มาช่วย SME ตัวเล็กๆให้ในช่วงที่เขากำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ
4: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการสนับสนุนเงินทุนและพื้นที่ค้าขายเท่านั้นแต่ยังมีระบบพี่เลี้ยงธุรกิจจากเครือข่ายผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า200รายเพื่อให้คำแนะนำและดูแลผู้เริ่มต้นธุรกิจอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยตั้งเป้าช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 10,000 ราย
5: 1 กรกฎาคมอยากชวนลงทะเบียนกันให้เยอะๆเข้าร่วมโครงการซึ่งมั่นใจว่าถ้าไปทำธุรกิจเองโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มีแต่ถ้าได้มาใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ของพวกเราเนี่ยก็จะมีพวกเรานี่แหละครับเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเขาตลอดเวลาที่เขาเลือกธุรกิจเราไปประกอบกิจการเรานี่แหละเป็นเครื่องมือสำคัญวันที่1กรกฎาคมใครมาเลือกธุรกิจเราแล้วรีบไปสมัครรับ60-40ก็จะเป็นการที่รัฐบาลหาลูกค้าให้ก็ได้ประมาณ 10,000 ราย
4: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดปัญหาการว่างงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีการสนับสนุนครบวงจรทั้งเงินทุนทำเลและพี่เลี้ยงทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายไม่เพียงช่วยให้ประชาชนเริ่มต้นได้แต่ต้องการให้สามารถยืนได้จริงในอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและกระจายโอกาสทางธุรกิจสู่เศรษฐกิจฐานรากปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569สร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างจริงจังเพื่อรับมือภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เ คาะข่าวเล่าประเด็น
3: กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่17มิถุนายนของทุกปีภายใต้แนวคิดรู้ค่ารักษาฟื้นฟูเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมท่ามกลางวิกฤตโลกที่ผืนดินกำลังสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ทีละน้อยซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะที่ดินที่เกษตรกรไทยใช้หาเลี้ยงชีพก็กำลังเผชิญกับความเสื่อมโทรมเช่นกันนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัญหาภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นโดยกระบวนการแปลสภาพเป็นทะเลทรายไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆสะสมจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์ผนวกกับภัยแล้งซ้ำซากจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจนในที่สุดพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็แปรสภาพกลายเป็นดินแดนแห้งแล้งไม่อาจเพาะปลูกได้โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า60ล้านไร่ทั่วประเทศซึ่งหากทรัพยากรดินและน้ำเสื่อมโทรมลงย่อมกระทบต่อการเพาะปลูกและความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยตรง
6: เหตุผลที่เราต้องตระหนักในเรื่องนี้ก็เพราะว่าระหว่างภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดหากว่าเราไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์นี้นะครับกระบวนการเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิอากาศเข้าสู่ความเป็นทะเลทรายนั่นก็ค่อยๆพัฒนากระบวนการของมันไปนะครับมันเริ่มต้นจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้ค่านะครับเมื่อบวกเข้าไปกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับซึ่งกระตุ้นให้เกิดภัยแล้งซ้ำซากอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับในที่สุดมันก็เกิดการกระบวนการที่เรียกว่าการแปรสภาพไปสู่การเป็นทะเลทราย
3: ความกังวลดังกล่าวสอดรับกับสถานการณ์ในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญโดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD ระบุว่าที่ดินที่มีประสิทธิผลกว่า100ล้านเฮกตาร์เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นในแต่ละปีและคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนน้ำรุนแรงขึ้นภายในปี2593สำหรับประเทศไทยกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติของ UNCCDได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้และแหล่งน้ำล้วนเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมมีเพียงช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ถึง 3,000 ล้านตันต่อปีแต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
6: ที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้นะครับจากความชุ่มชื้นนะครับจากดินชุ่มชื้นก็พัฒนาไปสู่ต้นไม้กลายเป็นป่าไม้มันก็ไปสร้างความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะหล่อเลี้ยงให้เราเพาะปลูกนะครับมีอาหารนะครับหล่อเลี้ยงโลกต่อไปได้ดังนั้นหากว่าทรัพยากรสูญเสียสภาพนะครับก็ทำให้เกิดความลำบากนะครับในการประกอบอาชีพการเกษตรนะครับแล้วก็กระทบต่อผลผลิตที่เป็นข้าวปลาอาหารของพวกเรานั่นเอง
3: ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นดินการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและวิกฤตภัยแล้งที่สะท้อนผ่านกิจกรรมเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกจึงไม่ใช่เพียงวาระของนานาชาติแต่เป็นสัญญาณเตือนที่ประเทศไทยและทุกภาคส่วนต้องรับฟังอย่างจริงจังเพราะหากผืนนาข้าวกว่า60ล้านไร่ของประเทศไทยเริ่มเสื่อมสภาพนั่นหมายถึงความมั่นคงทางอาหารของคนไทยทั้งประเทศกำลังสั่นคลอนการสร้างความตระหนักรู้ถึงการฟื้นฟูที่ดินและรักษาทรัพยากรดินตั้งแต่วันนี้จะเป็นการช่วยปกป้องอนาคตของเกษตรกรและประชาชนไทยในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: ปิดท้ายที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นปัญหาบั่นทอนความน่าเชื่อถือของภาครัฐและหากกระบวนการทุจริตนั้นเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาในระบบราชการการแก้ไขและปราบปรามจึงต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางกฎหมายและสร้างบรรทัดฐานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
8: กระบวนการการทุจริตในการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ในสังคมที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะหากผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมีที่มาจากการทุจริตย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนอีกทั้งยังสะท้อนปัญหาระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างระบบราชการที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรม รัฐบาลจึงเร่งออกคำสั่งและกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับตำรวจเข้าตรวจค้นเครือข่ายผู้ลักลอบแก้ไขคะแนนสอบซึ่งนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวม10รายขณะกำลังดำเนินการแก้ไขคะแนนสอบพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
9: อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียนพี่ๆสื่อมวลชนเลยว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตหมายที่ดียังไงครับว่ามีผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแสส่งข้อมูลมาให้ปปช.แล้วไว้วางใจพวกเรานะปปช.และเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ของรัฐเนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จค้นเอกสารแบบนี้นะครับไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีคนที่เป็นผู้ที่เป็นพลเมืองดีที่ไว้วางใจในการชี้ช่องแจ้งเบาะแสข้อมูลมาที่ปปช.นะครับท่านประชาชนทางบ้านเนี่ยท่านมีข้อมูลนะครับให้อย่างเรื่องนี้เนี่ยแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสมาเลยนะครับเราจะไปเป็นแนวทางหรือเป็นช่องทางที่จะปปช.และเจ้าที่ตำรวจจะไปในการไปบัตรให้เป็นเรื่องของการปราบปรามการทุจริตให้เป็นผลอย่างนี้ครับ
8: ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐโดยนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มองว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายในการติดตามและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับผู้กระทำผิดเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการป้องกันการกระทำผิดในลักษณะเดียวกัน
10: คือความผิดลักษณะเนี้ยถ้าเราติดตามข่าวอ่ะมันมีการร้องเรียนกันแบบนี้มานานแล้วนะดังนั้นมาตรการตามกฎหมายฟอกเงินอันนี้เป็นมาตรการบอกว่าเป็นมาตรการขุดรากถอนโคนนะดังนั้นถ้าใช้มาตรการตามกฎหมายปปง.ไปตัดวงจรโดยการยึดทรัพย์แล้วก็ดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับคนที่ได้รับทรัพย์ไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้ตรงเนี้ยเป็นบทเรียนที่ว่าคนที่คิดจะทําต่อไปเนี่ยจะมีความหวาดกลัวที่ไม่กล้าจะทําลักษณะแบบนี้อีกเพราะอย่าลืมนะครับว่าไอ้ทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้มันมีการจำหน่ายจ่ายโอนไปแล้วก็ไปตกอยู่ในมือของใครเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ทั้งในเรื่องของการยึดทรัพย์ทางแพ่งแล้วก็การดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงินได้ถ้าคุณรับโอนโดยคุณรู้ว่าไอ้เงินดังกล่าวมันมีสารตั้งต้นมาจากเรื่องการทุจริต
8: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการกับขบวนการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ให้เด็ดขาดจึงไม่ใช่เพียงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ต้องสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในระบบราชการเพราะความสุจริตคือจุดเริ่มต้นของการบริหารงานภาครัฐที่มีคุณภาพและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตน ื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันอังคารแล้วนะครับเป็นวันอังคารสิ้นเดือนด้วยนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณทุนชัยคำรอดคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอัครเดชคัมภีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับติดตามข่าวสารกันนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ งบปี70นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าจบตอนประมาณ 22:45 นะครับก็เร็วกว่ากำหนดนะฮะตอนแรกๆนึกว่าจะเที่ยงคืนหรือทะลุเที่ยงคืนนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการอภิปรายนะครับอย่างเผ็ดร้อนโดยฝ่ายค้านนะครับตั้งข้อสังเกตเรื่องของการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลนะครับที่มีมูลค่า 3,788,000 ล้านบาทนะฮะในวาระแรกนะครับเมื่อวานนี
2: ้
1: ท่านประธานโสพลสารามก็ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนะครับก็มีสีสันมากมายนะครับมีการประท้วงอะไรกันเยอะพอสมควรในช่วงที่พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับพูดพาดพิงนะครับไปยังนายกรัฐมนตรี
2: ครับ
1: อนุทินชาญวีรกูลแล้วพาดไปถึงบุรีรัมย์นะครับคุณเนวินชิดชอบด้วยนะครับท่านประธานก็บอกว่าเอ๊ะนี่มันอภิปรายงบนะไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะ
2: ครับ
1: คุณเสรีพิสุทธิ์เพราะว่าเห็นชูประเด็นเรื่องของความไม่เหมาะสมเรื่องของอะไรต่างๆนะครับก็บอกว่าอ้าวนี่อธิบายนอกประเด็นหรือเปล่าพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็พยายามพูดบอกว่านี่แหละนี่แหละมันคือคุณสมบัติในการใช้งบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการกล่าวหากันไปกล่าวหากันมาบอกประธานไม่เป็นกลาง
2: ครับ
1: นะประธานก็บอกว่าเอออันนี้ต้องถอนนะประธานเป็นกลางประธานไม่ใช่ว่าไม่เป็นกลางนะครับพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าไม่เป็นกลางก็ท่านก็ไปถอนคำว่าไม่เป็นกลางนะฮะก็ไปยืนติดขอบก็แล้วกัน
2: ครับ
1: ท่านก็พูดแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโอ้เป็นสีสันเหมือนกันนะฮะในสภาแล้วก็เรื่องของการอภิปรายงบแน่นอนล่ะครับฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าการใช้งบครั้งนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไร้อนาคตอันนี้โดยพรรคประชาธิปัตย
2: ์
1: นะฮะบอกว่างบปี70เนี่ยรัฐบาลใช้เป็นงบที่ไร้อนาคตนะฮะเดี๋ยวจะมา ไล่เรียงกันดูนะครับส่วนเรื่องของการใช้วงเงินกู้400ล้านบาท
2: ครับ
1: นะฮะก็มีความคืบหน้าเหมือนกันโดยกระทรวงคมนาคมก็มีโครงการออกมาแล้วนะครับ
2: ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดปั๊มน้ำมัน PT นะครับที่เมืองยะลาครับ
2: ครับ
1: มีเรื่องของการฟ้องนะครับเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่บังเอิญเนี่ยมีชื่อไปอยู่ในคลิปนะฮะมีชื่อไปอยู่ในคลิปที่เขาบอกว่าแอบอ้างนะครับก็คือเป็นคลิปเสียงนะของคน2คนสนทนากัน
2: อ
1: ้างชื่อท่านทรงศักดิ์ทองศรีในห้วงสุดท้ายนะครับท่านได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับก็ไปแจ้งความร้องทุกข
2: ์
1: นะครับแล้วก็ดำเนินคดีส่วนท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ภรรยาถูกพาดพิงนะครับโดยเพจ CSILA นะฮะท่านก็แจ้งความเช่นเดียวกัน
2: ครับ
1: เพื่อปกป้องสิทธิ์ของท่านนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการคลังนะครับเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมขยายตัวฮะจากเรื่องของการท่องเที่ยวส่งออกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเบี้ยคนพิการนะครับข่าวดีนะครับเตรียมเสนอครม.เพิ่มเบี้ยคนพิการจาก 1,000 บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับนี่คือเรื่องราวที่ จะมาคุยกันในวันนี้ครับ
2: ครับ
1: มาดูการ อภิปรายงบปี70กันนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงินอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทเป็นวาระแรกนะครับที่มีคนโสพลสารัมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมนะครับในวันแรกฮะมีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะก็เสนอร่างงบดังกล่าวต่อสภาแทนคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศนะครับกล่าวตอนนึงครับว่าพรบนี้นะครับก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี70นะฮะมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1.7 ถึง 2.7 นะฮะร่างพรบงบนี้นะครับก็ทำหน้าที่ประคองประชาชนและเศรษฐกิจและวางฐานรากให้กับประเทศให้แข็งแรงโดยยึดทำงบให้ตรงจุดสะท้อนความโปร่งใสเปิดเผยได้เพื่อให้ประเทศข้ามวิกฤตทั้งพลังงานค่าครองชีพระดมความร่วมมือทุกภาคส่วนรวมทั้งเอกชนและมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนนะครับดังนั้นก็ได้คำนึงถึงการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าประหยัดเน้นประสิทธิภาพและทำงานต้องลดความซ้ำซ้อนรวมถึงยึดกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดครับ
2: ครับส่วนในด้านของฝ่ายค้านนะครับพอเห็นร่างงบแล้วเนี่ยก็มีการออกมาเรียกว่าเป็นการคอมเมนต
1: ์
2: นะครับสำหรับในส่วนของร่างงบประมาณดังกล่าวนะครับซึ่งทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังบอกว่าร่างนี้เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์สำหรับยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศนะครับส่วนทางด้านของส.ส.พรรคกล้าทำพรรคกล้าทำเนี่ยเริ่มมีการออกมาขับเคลื่อน
1: เริ่มมีบทบาทแล้ว
2: เริ่มมีบทบาทนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของงบที่มีการเพิ่มของทางกระทรวงดีด้วยนะครับซึ่งเรื่องแรกนะครับที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับมีการระบุนะครับว่าในร่างงบประมาณเนี่ยยังไม่ได้มีการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งในด้านของการกระตุ้นกำลังซื้อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ๆหรือแม้แต่ในเรื่องของการศึกษาสังคมสูงวัยหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับมองว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนคือมีงบออกมาแล้วแต่ว่าภาพรวมของงบเนี่ยก็ไม่ได้มีการระบุว่าจะไปยังไงที่ชัดเจนที่ทางไงอันนี้คุณอภิสิทธิ์เป็นคนคอมเมนต์ออกมานะครับส่วนทางฝั่งพรรคกล้าทำนะครับพรรคกล้าทำก็เริ่มมีบทบาทในส่วนของการเป็นฝ่ายค้านแล้วนะครับเป็นทางคุณภาคภูมิบุญประมุขครับส.ส.จังหวัดตากมีการตั้งข้อสังเกตนะครับในเรื่องของทางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจหรือสังคมหรือ DE นะครับได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นกว่า 33.6นะครับก็สูงกว่ารอบที่รัฐบาลได้กำหนดไว
1: ้
2: นะครับพร้อมเรียกร้องให้ทางหน่วยงานเนี่ยใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและก็ทบทวนการตัดลดงบด้านเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงงบจังหวัดที่อาจจะกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและก็การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นด้วยครับ
1: ครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าทุกเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณการดีคุณอภิสิทธิ์แล้วก็ทางด้านของคุณภาคภูมิเนี่ยแล้วก็อีกหลายท่านเนี่ยจับจ้องไปที่กระทรวงดีอีนะครับที่ได้งบเพิ่ม 33%
2: ครับ
1: ปกติเนี่ยตามที่งบที่รัฐบาลกำหนดเนี่ยไม่เกิน 20%
2: ครับ
1: แต่ครั้งนี้เนี่ยให้กระทรวง DE ไปถึง 30% และมีการตัดงบกระทรวงอื่นด้วยนะฮะตัดงบกระทรวงอื่นด้วยนะครับก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเพิ่มให้กับกระทรวง DE ถึง 33% นะฮะก็มีการท้วงติงกันออกมานะครับส่วนกระทรวงเนี่ยที่ได้งบประมาณสูงสุดเลยนะฮะสำหรับรอบนี้นะครับปี70นะครับกระทรวงการคลังฮะ
2: ครับ
1: กระทรวงการคลังอันดับ2กระทรวงศึกษาธิการ
2: อ
1: ันดับ3กระทรวงมหาดไทยอันดับ4กระทรวงกลาโหมและอันดับ5กระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็ลดหลั่นกันไปนะครับบางกระทรวงเนี่ยก็มีการตัดงบบางกระทรวงก็มีการเพิ่มงบกันไปฮะส่วนใหญ่เนี่ยงบเนี่ยเป็นงบรายจ่ายประจำก
2: ็
1: คือเงินเดือนข้าราชการนั่นแหละนะครับมันเปลี่ยนแปลงอะไรกันไม่ค่อยได้นะฮะเห็นเหมือนจะเยอะๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเงินเดือนแล้วก็ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องจ่ายเบี้ยหวัดเงินเดือนให้กับข้าราชการซึ่งไม่มีข้าราชการคนไหนที่อยากจะขอลดเงินเดือนลงถูกไหมฮะ
2: ยาก
1: ตัวเลขตรงนี้เน
2: ี่
1: ยม
2: ัน
1: ก็เลยอยู่ประมาณนี้ฮะ
2: ถ้าสมมติว่าในองค์กรไหนก็ตามไม่มีใครอยากลดเงินเดือน
1: ใช่นะฮะแล้วแบ่งเป็นงบลงทุนเนี่ยอยู่ประมาณ 20-30% เท่านั้น
2: ครับ
1: นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจจะเติบโตอะไรต่างๆได้เนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของโครงการต่างๆแล้วก็งบที่ไม่ใช่งบรายจ่ายประจำ
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วก็วิเคราะห์ลงงบตรงนี้นะครับส่วนกระทรวงเนี่ยที่ได้เงินน้อยที่สุด
2: ครับ
1: กระทรวงอะไรฮะเออเมื่อวานผมฟังนะผมก็ตกใจไม่ใช่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เหรอ
1: กระทรวงพลังงานโอ้โหผมก็เฮ้ยทำไมกระทรวงพลังงานได้งบน้อยสุดอ่ะ
2: อาจจะมีการกู้เงินมาทำในเรื่องของนี่ถูกไหม
1: เพราะว่ามีงบกลางว่ามีงบกลางที่จะใช้จ่ายแล้วก็มีกองทุนพลังงานแล้วมีอื่นๆด้วยนะฮะแต่กระทรวงที่ได้งบน้อยที่สุดเนี่ยสำหรับรอบนี้สำหรับปี70เนี่ยกระทรวงพลังงานแต่ตอนนี้เราก็มีปัญหาวิกฤตพลังงานถูกต้อง
2: แต่ว่าก็ยังมีเงินกู้อีก200,000 ล้านหรือเปล่า
1: 400,000 ล้าน400,000 ล้านเนี่ยแบ่งเป็น200,000 ล้านเนี่ยสำหรับไทยช่วยไทยพลัสอีก200,000 ล้านเนี่ยไม่ใช่แต่เป็นกระทรวงพลังงานแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะไปอยู่กระทรวงคมนาคมพลังงานสีเขียวหรืออะไรต่างๆด้วยนะครับตรงนี้แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าแต่ว่างบรายจ่ายประจำของเขาอะผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมกระทรวงพลังงานมันเป็นงบที่ทำเป็นกระทรวงที่ได้งบน้อยที่สุดแปลกเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของการตรวจสอบนะฮะเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยก็เมื่อกี้คุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์ก็ได้พูดพาดพิงเนี่ยบอกว่าไม่ตอบโจทย์นะครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเมื่อสักครู่ที่คุณณัฐพงศ์บอกนะฮะก็มีเพิ่มเติมเหมือนกัน
2: ครับ
1: ประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีวาทกรรมหนึ่งก็คือจะมีคำตาย ที่จะถูกใช้เป็นการสร้างวาทกรรมคุณอภิสิทธิ์บอกว่าการศึกษาร่างพรบ.งบ70เนี่ยท่านบอกฮะมองไม่เห็นอนาคตฮะ
2: ครับ
1: เกิดจากโครงสร้างงบประมาณมาถึงจุดที่จะต้องจัดเก็บรายได้ทั้งหมดมีเพียงพอสำหรับงบประจำสำหรับการใช้หนี้เท่านั้นโดยสัดส่วนภาษีอากรเปรียบเทียบกับ GDP นะครับอยู่ที่ประมาณ 14.6% ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ดังนั้นถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูประบบภาษีครั้งใหญ่ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถดูแลความต้องการประชาชนได้การลงทุนจึงแทบจะไม่มีโครงการอะไรใหม่อย่างที่ผมบอกเพราะงบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงบรายจ่ายประจำเงินเดือนเบี้ยหวัดเงินเดือนของข้าราชการนะครับดังนั้นงบลงทุนเนี่ยมันจึงแทบจะไม่มีโครงการอะไรใหม่ๆเลยนะครับนอกจากจะพยายามผลักดันโครงการที่ไม่คุ้มค่าอันนี้พาดพิงไปยังโครงการแลนด์บริดจ์นะฮะ1 ล้านล้านบาทตกลงทิศทางเรื่องบุคลากรภาครัฐจะเอายังไงนะครับตกลงเนี่ยจะให้เออร์ลี่ก่อนเกษียณไหมหรือว่าจะจ้างต่อไปหลัง60นะครับก็มีการศึกษาจำได้ไหมครับ
2: ครับ
1: สมัยที
2: ่รองนายกประกอบ
1: นู่นเลยบวรศักดิ์อุ
2: บ
1: ล
2: โน
1: สมัยรอบนู้นเนี่ยสมัยที่คุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกรอบแรกนะครับมีการศึกษาเรื่องของการจะต่ออายุหรือว่าจะ early retire นะครับตกลงแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจะเอายังไงนะฮะในเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาแล้วระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลจะเป็นอย่างไรที่จะทำไม่ให้เงินทั้งหมดนี้มาจบลงที่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคำพูดของคุณอภิสิทธิ์ส่วนคุณการดีนะครับประสานเสียงเหมือนกันนะฮะด้วยคำว่างบนี้เป็นงบไร้อนาคตคุณการดีเลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้อภิปรายแล้วครับบอกว่าเป็นงบที่อาจจะทำให้คนไทยตกขบวนเทคโนโลยีโลกเนื่องจากขาดวิสัยทัศน์ในเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนจัดงบกระจัดกระจายซ้ำซ้อนกระทรวงดีอีได้งบเพิ่มกว่าปีก่อนเนี่ยถึง30%กว่านะครับต้องข้อสังเกตครับว่าเอ๊ะทำไมถึงได้งบสูงขนาดนี้และยังมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆเช่นกระทรวงศึกษาธิการสาธารณสุขอว.มีการเช่าระบบคลาวด์ของตัวเองอีก55 โครงการมูลค่ากว่า 1,500 กว่าล้านนะครับงบ IT ภาพรวมทั้งประเทศมีสูงกว่า 51,000 ล้านบาทไม่มีแผนที่นำทางหรือโรดแมปพิมพ์เขียวที่ชัดเจนสะท้อนว่าผู้บริหารกระทรวงทำหน้าที่เสมือนหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อมากกว่าผู้กำหนดกลยุทธ์ของประเทศฮะ
2: ครับส่วนทางอีกหนึ่งพรรคนะครับเป็นแกนนำฝ่ายค้านนะครับอันนี้ก็มีบทบาทเช่นเดียวกันสำหรับคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการอภิปรายในเรื่องดังกล่าวนะครับเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับวงเงินก็อย่างที่บอก 3.788 ล้านล้านบาทนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีการตั้งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาเพียง 7,400 ล้านบาทนะครับขณะที่รายได้เนี่ยอยู่ที่3ล้านล้านบาทก็เพิ่มขึ้นประมาณ 79,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับทั้งในส่วนของงบที่เพิ่มขึ้นไม่มากแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็ยังกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลของงบประมาณในระดับที่สูงอยู่มากนะครับซึ่งรัฐบาลอาจจะบอกว่ามีวิกฤตพลังงานที่ซ่อนอยู่แต่รัฐบาลเพิ่งตีเช็คเปล่านะ
1: ครับ
2: ที่ได้ให้เงินกับตัวเองไปเมื่อ 400,000 ล้านบาทที่ผ่านมานะครับดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่บอกการเอาวิกฤตมาอ้างว่าขาดดุลสูงขนาดนี้อาจจะไม่ถูกต้อง ค
1: ุ
2: ณใหม่บอกว่านะครับในส่วนของนี้เนี่ยเพราะว่าจะทำให้งบประมาณเนี่ยเกินมา 3% ต่อ GDP กลายเป็นความปกติใหม่แล้วก็สะท้อนว่าเรากำลังอยู่ในปัญหาที่เรื้อรังที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มีการเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ารายได้ของรัฐบาลเนี่ยขยับไม่ทันค่าใช้จ่าย นะครับก็กลายเป็นว่าสะท้อนออกมาว่างบในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะ เป็นการโดนหั่นลงไปกว่า70,000 ล้านนะครับแต่ว่ารายจ่ายประจำกลับเพิ่มขึ้นส่วนทางกับหลายแสนล้านบาทนะครับโดยรายจ่ายประจำที่ปรับไม่ได้เนี่ยตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้เป็นกลไกทางงบประมาณที่จะปกปิดอำพรางได้อีกต่อไปนะครับนอกจากนี้ในส่วนของยุทธศาสตร์ก็มีลักษณะคล้ายของเดิมมากโดยมีการปรับแก้เล็กน้อยแล้วก็เมื่อดูนโยบายที่หาเสียงไว้นะครับระบุไว้ในนโยบายของรัฐบาลเช่นในส่วนของอาสาพยาบาลหรือว่า1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดที่ไม่สร้างแล้วแต่ว่าก็มีการคิดโปรแกรมบำบัดใหม่อย่างพลทหารอาสาที่โฆษณาเอาไว้ว่าจะได้รับ 100,000 นายแต่ในเล่มงบประมาณเนี่ยแจ้งออกมาว่า 25,000 รายเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของนโยบายต่างๆแม้ว่าจะมีการหาเสียงไว้แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้และท่านก็เพิ่มงบประมาณอะไรเข้ามาอีกนะครับอย่างเช่นกรณีของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ก็กลายเป็นรหัส ATM ใหม่ของปี2570นะครับถ้ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็จะได้รับงบประมาณเพิ่มเป็นพิเศษนะซึ่งก็อย่างที่บอกปีนี้เพิ่มมา2เท่าประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับจากจำนวนกว่า176 โครงการแต่ก็ยังหายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับ AI ในปีนี้ยังไม่เจอนะก็คือเหมือนเป็นการระบุว่า AI ได้เพิ่มมาก็จริงแต่ในเรื่องของการหาทิศทางต่างๆที่รัฐบาลได้มีการชี้แจงเนี่ยยังหาไม่เจอนั่นเอง
1: กำหนดกรอบกว้างๆนะฮะคือเหมือนเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการนั่นแหละครับแต่ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้อันนี้มันเป็นเรื่องปกติเวลาที่จะเขียนงบประมาณในการที่จะใช้ต่างๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องกำหนดกรอบว่าเงินตรงนี้เนี่ยนำไปใช้อะไรแต่การกำหนดรายละเอียดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกระทรวงทบวงกรมที่จะต้องไปเขียนโครงการลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งนึงพอเขียนลึกในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่พ้นนะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะฮะก็ตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่จะเดินต่อไปนะครับซึ่งตอนดึกๆเนี่ยนะฮะก็คือตอนนี้เราก็บ่นรัฐบาลมาเยอะใช่ไหม
2: ครับ
1: ดึกๆรัฐบาลเขาก็มีการออกมาตอบเรื่องราวเหล่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของงบกระทรวง DE นะฮะที่บอกว่าได้เพิ่ม 33.6% นะครับถือว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะฮะก็มีอีกกระทรวงหนึ่งนะครับที่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนกัน
2: ครับ
1: กระทรวงการคลังนะครับได้เพิ่มขึ้น 11.6% นะครับก็ไล่เรียงกันมาส่วนกระทรวงที่ถูกตัดงบนะฮะมีกระทรวงอุตสาหกรรมโดนตัดไปเยอะนะครับ 17% ครับ
2: ครับ
1: กระทรวงคมนาคมโดนตัดไป 11% กระทรวงเกษตรโดนตัดไป 7.1% ก็มีการอภิปรายเหมือนกัน
2: ครับ
1: กระทรวงที่ถูกตัดงบเนี่ย มันคือกระทรวงเศรษฐกิจและเป็นกระทรวงฐานราก
2: ครับ
1: พอไปปรับลดงบตรงนี้เนี่ยทางจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเนี่ยจะยังไงต่อไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่ค่อยดีนักจากสถานการณ์ตะวันออกกลางและหน่วยงานต่างๆเนี่ยถูกตัดงบไปเนี่ยแล้วเศรษฐกิจมันจะเติบโตไปได้ยังไงอ
2: ัน
1: นี้ฝ่ายการเขาตั้งข้อสังเกตนะฮะส่วนเรื่องของมาที่ AI กันต่อนะ
2: ครับ
1: มาที่ AI กันต่อคุณอิสริยะไพรีไพริศฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับก็เขาจะตั้งข้อสังเกตนะงบรายจ่ายประจำปี70นะครับบอกว่าอันนี้คืองบดิจิทัลพลัสนะฮะ
2: ครับ
1: เพราะมีตัวเลขเนี่ยรวมกว่า 33,000 ล้านบาทเพิ่มจากปี69ถึง 28% นะฮะภาพรวมปี70ทุกกระทรวงถูกตัดงบลงหมดเหลือกระทรวง DE นะครับที่เพิ่มขึ้น 114%
2: ครับ
1: เพราะมีใครนั่งอยู่ในกระทรวง DE หรือไม่อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตนะฮะอันนี้ก็โดยรวมที่พรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ออกมาขย่มรัฐบาลนะครับมาดูทางด้านของรัฐบาลกันบ้างนะครับรัฐบาลตอบโต้กันว่ายังไงนะฮะ 18:20 นะฮะคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกครับว่างบปี70เนี่ย ก็ยอมรับนะฮะบอกว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์และไม่ตรงใจกับใครหลายคนนะฮะก็เดี๋ยวรอในชั้นกรรมาธิการเนี่ยก็คือวาระ2วาระ2เนี่ยก็สามารถที่จะตัดลดงบไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุดก็รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายนำเงินไปให้หน่วยงานต่างๆนะครับที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนคุณรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะคุณ
2: รัฐมนตรีช่วย
1: รัฐมนตรีช่วยคมนาคมชื่อคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติบอกว่าแม้งบของกระทรวงคมนาคมจะถูกตัดลดประมาณ 8% กว่าๆนะครับแต่กระทรวงก็ยังเดินหน้าโครงสร้าง สำคัญที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชนถนนรางสนามบินท่าเรือแล้วก็การเชื่อมโยงสินค้านะครับบอกว่าก็คือพูดแนวว่าถูกปรับลดงบประมาณแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหากับการดูแลประชาชนแต่อย่างไรนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์และรองนายกก็ร่ายยาวครับยอมรับว่างบมีงบจำกัดนะครับก็เผชิญความท้าทาย4ด้านนะครับก็ขอให้ดูภาพรวมนะครับแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่โครงสร้างบางเรื่องไม่ได้แก้ได้ภายในวันเดียวต้องใช้เวลาแล้วก็รัฐบาลก็ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานทุกภาคส่วนพยุงราคาสินค้าเกษตรแก้นอมินีทุนเทาสมดุลการค้านะครับแล้วก็การใช้ AI นะฮะอันนี้ก็เป็นการชี้แจงของรัฐบาลนะครับแล้วก็วันนี้ก็ติดตามดูฮะ9โมงนะครับ9โมงหรือ9โมงครึ่งก็จะมีการประชุมต่อจากเมื่อวานนี้ครับ
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค้างคากันมานะครับสำหรับพ.ร.ก.เงินกู
1: ้
2: นะครับที่มีการกู้เงินกว่า 400,000 ล้านบาทนะครับก็แบ่งเป็นในส่วนของการมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับประมาณ200,000ล้านบาทแล้วก็อีกครึ่งนึงก็จะเป็นในเรื่องของการนำไปใช้เป็นการทำพลังงานสะอาดนะปรับโครงสร้างพลังงานต่างๆนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางผอ.สำนักงบก็มีการออกมาแจ้งในเรื่องของพรกเงินกู้นี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือยังเหลืออีก200,000ล้านบาทตรงนี้ที่จะต้องนำมาปรับนะครับในส่วนของการที่จะใช้งบว่าจะต้องมีการพิจารณาอย่างไรนะครับซึ่งทางคุณอนันต์แก้วกำเนิดครับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงความคืบหน้าของร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569วงเงินเนี่ยเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับก็อย่างที่บอกภายหลังมีการที่ใช้เป็นการกระบวนการต่างๆพรบของสภาเสร็จสิ้นแล้วก็คาดว่าจะมีการประกาศใช้ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็จะมีการส่งผลให้เหลือระยะเวลาในการเบิกจ่ายและก็ดำเนินโครงการประมาณ3เดือนก่อนที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณ2569นี้นะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ในส่วนของวันที่30กันยายน2569เป็นวันสุดท้ายนะครับโดยสำนักงบประมาณเนี่ยก็ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำนะครับเกี่ยวกับโครงการต่างๆขั้นตอนการเสนอขอรับจัดงบประมาณนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการที่จะต้องเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ด้วยในส่วนของความคืบหน้านะครับของการใช้จ่ายตามพ.ร.ก.เงินกู้นะครับที่มีการอนุมัติไปแล้วนะครับมีการลงมติเรียบร้อยเนี่ยทางผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนะครับเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาเพราะว่ายังคงมีวงเงินคงเหลืออยู่ประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็จะเป็นหน่วยงานในการคัดกรองนะครับกันกรองแล้วก็ประสานงานเรื่องนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ในอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันนี้มีประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นที่รัฐสภาไม่ใช่ทำเนียบนะครับก็ยังไม่ได้มีการเสนอวาระในเรื่องของงบประมาณใหม่ที่เข้าสู่ที่ประชุมนะครับซึ่งก็จะพูดถึงประเด็นทางเศรษฐกิจในระดับสากลเรื่องเกณฑ์ภาษีขั้นต่ำระดับโลกอัตราการจัดเก็บที่ 25% นั่นเองครับ
1: ครับส่วนการใช้งบนะฮะกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอใช้วงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทนะฮะในโครงการ Golfท็อปอัพนะฮะสนับสนุนรถขนส่งสาธารณะ7กลุ่มไปสู่พลังงานสะอาดนะฮะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมฮะก็เปิดเผยครับว่าหน่วยงานในสังกัดคือกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเตรียมนะฮะเสนอโครงการ Golfท็อปอัพนะฮะโกลฟก็มาจาก government นะฮะรัฐบาลนะฮะต่อคณะกรรมการกันกรองโครงการภายใต้กรอบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเปลี่ยนผ่านยานพาหนะภาคขนส่งสาธารณะจากใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานไฟฟ้าพูดง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของรถขนส่งสาธารณะขอสมก.อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะรถมงรถเมย์เนี่ยจากเดิมเนี่ยที่ควันดำนะฮะเขียวเหลืองไม่ใช่แดงขาวแดงครีมอะไรพวกนี
2: ้
1: จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า
2: ทั้งหมดเลย
1: จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า
2: ครับ
1: นะฮะคือเดี๋ยวนี้เราจะเห็นรถไฟฟ้าสีน้ำเงินน้ำเงินนะฮะ
2: ครับ
1: อันนั้นของเอกชนนะครับ
2: ครับ
1: อันนั้นของเอกชนนะ
2: ไม่ใช่ของคสมก
1: ไทยสมายบัสนะครับ
2: ครับ
1: ชื่อซะหน่อยนะฮะของคสมกเนี่ยไฟฟ้ามีหรือเปล่าอาจจะมีแต่ไม่เยอะเท่าเอกชน
2: ครับ
1: นะฮะอ่ะตรงนี้แหละเขาจะนำเงินตรงนี้ไปมุ่งยกระดับคุณภาพขนส่งนะฮะลดภาระการใช้จ่ายเรื่องของพลังงานและช่วยรักษาระดับค่าโดยสารให้กับประชาชนรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อสักครู่ผมพูดเรื่องของรถขนส่งสาธารณะในมิติเดียวนะขอสมกแต่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นอย่ามองมุมแคบมันมี7กลุ่มครับที่เขาจะสนับสนุนเรื่องนี้คือรถแท็กซี่นี่แท็กซี่เนี่ยเคยสนับสนุน NGV จำได้ไหมครับ
2: ครับ
1: สมัยหนึ่งเนี่ย
2: ช่วงหลายปีที่ผ่านมานะ
1: ใช่ที่ให้แท็กซี่จูงใจให้แท็กซี่เนี่ยติดแก๊ส NGV
2: ครับ
1: NGV นะฮะแล้วปัญหามันเกิดนะครับ
2: ครับ
1: ไปกองกันอยู่แถวๆปั๊ม NGV เนี่ย คิวยาวเหยียดเลยแถวหมอชิดหรือที่ไหนๆนะฮะ
2: ครับ
1: เออนะ
2: ตอนนั้นมีน้อยนะตอนนั้นนะ
1: ตอนนั้นมีน้อย
2: ครับ
1: ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับเออแล้วปั๊ม AGV เนี่ยเผลอๆมันจะลดลงด้วยนะ
2: ครับเพราะว่าคนไม่ค่อยนิยมกันนะ
1: คนไม่ค่อยนิยมสาเหตุที่ไม่ค่อยนิยมเพราะว่า NGV เนี่ยเติมเนี่ยกว่าจะเต็มเนี่ยมันช้ากว่า LPG
2: ครับ
1: เออแล้วก็นั่นแหละมันก็ทำให้เห็น

0: เต็มถังอ่ะถ้าสมมติถ้าเปรียบเทียบกับรถน้ำมันอ่ะ
1: ครับ
0: นะก็คือได้ประมาณหนึ่งประมาณ 30-40%
1: 20ใช่แล้วก็ประมาณสักเฉลี่ยเนี่ยคันหนึ่งอ่ะเติมประมาณ20นาที
0: ครับ
1: แล้วคุณคิดดูนะฮะคุณเติมน้ำมันเนี่ยปกติ5นาทีคุณยังรู้สึกว่าโอ้โหมันนานแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เติม
0: ครับ
1: เติมเนี่ยคือแท่นชาร์จเนี่ยมันต้องมีเพียงพอ
0: ครับ
1: ดังนั้นเงินตรงนี้เนี่ยน่าจะนำไปสนับสนุนเนี่ยแท่นชาร์จ NGV ขออภัยแท่นชาร์จไฟฟ้าด้วยนะครับเพื่อที่จะให้รองรับรถบริการสาธารณะนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นขสมกไปเติมในปั๊มถูกไหม
0: ครับ
1: เพราะเขามีปั๊มของเขาเอง
0: ก็จะเติมที่หน่วย
1: ที่
0: อู่ของเขาเลยเขามีเลย
1: ใช่ครั้งนี้ก็จะเช่นกันคือขสมกไม่น่าเป็นห่วงผมเป็นห่วงรถแท็กซี่เนี่ยแหละที่จะไปแย่งกับคนประชาชนเนี่ย
0: ครับ
1: สำหรับรถส่วนบุคคลในปั๊มพอสนับสนุนให้คนเปลี่ยนมาใช้ระบบพลังงานสะอาดแล้วปุ๊บเนี่ยม
0: ัน
1: จะนำไปสู่เรื่องของระบบพื้นฐานเนี่ยก็คือเติมไฟฟ้าเนี่ยมันพอหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ตรงนี้น่าจะต้องไปสนับสนุนตรงนี้ยังไม่พอครับ
0: ครับ
1: อีกกลุ่มนึงคือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
0: ครับ
1: จะให้ใช้ไฟฟ้าครับ
0: โอ้โห
1: แต่ดีนะ
0: ก็ดีแต่ว่าอาจจะในเรื่องของการที่เติมครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเติมไฟฟ้าเข้าเครื่องแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลานานก็จะเสียเวลาเสียโอกาสในการรับ
1: คุณใช้มอเตอร์ไซค์น้ำมันคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ย5นาทีมันนานไปใช่ไหม
0: เติมน้ำมันผมยังขี้เกียจเลยบางที
1: แล้วทำยังไง
0: ก็ต้องทน
1: ก็ต้องทนใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าเราไม่ได้มีภาระที่ว่าจะต้องหารายได้จากการที
1: ่
0: ขับจักรยานยนต์ไงครับ
1: ก็เป็นเรื่องปกติเติมบ่อยถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็เติมบ่อยแต่ข้อดีเนี่ยคือมันเป็นพลังงานสะอาดแล้วคุณก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงดังบึ้น
0: ท่อไม่มีแล้วนะ
1: แล้วคนที่เขาชอบแบบแว้นเสียงดังๆไม่รู้จะทำไงกับเขา
0: เขาคงจะใช้รถเก่าหรือว่าต้องมีการกวาดล้าง
1: เขาทำยังไงนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาชอบเสียงดังอะเนาะส่วนอีกอันนึงก็คือรถตุ๊กๆรถตุ๊กๆเราก็เห็นแล้วที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพใช่ไหม
0: ครับ
1: ต่อไปตุ๊กๆที่ใช้แก๊สเนี่ย LPG เนี่ยก็จะกลายเป็นตุ๊กๆไฟฟ้านะครับแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกด้วย
0: ครับ
1: จะใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับรถรับส่งนักเรียนนะครับก็จะใช้ไฟฟ้า
0: ครับ
1: รวมทั้งหมด 80,000 คันฮะ
0: ครับ
1: แสดงว่าอันนี้เป็นยอดยอดที่เขาจะสามารถทำได้ถ้าเกินกว่านี้คุณอาจจะต้องออกเองนะฮะ
0: อันนี้เป็นงบที่มองไวใช่ไหมครับ
1: เขาใช้งบทั้งหมด 24,000 ล้าน
0: ครับ
1: นะครับสนับสนุนเงินก้อนแรกในการช่วยค่าใช้จ่ายรายวันจูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้ดีนะครับทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 200,000 ตันต่อปีเท่ากับปลูกต้นไม้ได้11ล้านต้นต่อปี
0: ครับ
1: คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำมันถึง 2,000 ล้านบาทต่อปีด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญมุ่งให้ประชาชนได้รับบริการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพปลอดภัยและมีค่าโดยสารเหมาะสมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกนะครับ
0: ครับ
1: ยังไม่มีนะครับ
0: ครับ
1: แต่รัฐบาลเตรียมมาตรการในการลดภาษีป้ายวงกลมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริด80%เป็นเวลา3ปีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางโครงการต่างๆเนี่ยที่รัฐบาลเตรียมที่จะใช้งบเปล
0: ี่
1: ยนผ่านพลังงานที่ใช้น้ำมันในปัจจุบันเนี่ยไปสู่พลังงานสะอาดก็คือพลังงานยานยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐ หรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุก

0: ได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
3: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
2: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
4: แป๊ะเจี๊ยะ
5: ป้ายโต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
8: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
9: นาฬิกา34นาทีนะครับครับช่วงแรกเมื่อสักครู่นี้นะฮะเรื่องของพลังงานที่เราจะเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดนะฮะเพื่อลดเรื่องของภาระโลกร้อนนะครับเดี๋ยวนี้ยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าร้อนกว่าเมืองไทยแล้วนะครับผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยฮะ
10: ครับ
9: เมืองไทยเนี่ย42-43องศาเราว่าแบบโอ้ร้อนเหมือนอยู่ในอเวจีนะฮะชาวบ้านบอกโอ้ร้อนอย่างกับอยู่ในนรกสอบตกนรกหรือ
10: ครับ
9: เออยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหร้อนกว่าเมืองไทยครับ
10: ครับ
9: คือคนยุโรปเนี่ยเขาไม่ชินกับอากาศร้อนนะครับคือผมคุยกับเพื่อนผมที่ตอนเนี้ยเขาอยู่ที่ต่างประเทศเขาอยู่อังกฤษลิเวอร์พูลอยู่ลิเวอร์พูลอ่ะเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้อากาศร้อนมากเลยก็เลยถามเข้าไปเลยนะเมื่อ2วันก่อน
10: ครับ
9: กี่องศา20องศา
10: ห
9: ือ เออกูถือเหมือนผมเลย
10: 20องศา
9: 20องศาบ้านเขาไม่มีแอร์บ้านเขาไม่มีแอร์แล้วเขาไม่ชินกับอากาศร้อนเขาบอกว่า20องศาเนี่ยโอ้โหร้อนไม่ไหวแล้ว
10: ถ้าบ้านเรา20องศานี่คือยิ้มนะ
9: เขาพูดว่าร้อนจะตายอยู่แล้ว
10: โอ้โห
9: นี่คือลิเวอร์พูลนะ
10: ครับความไม่ชินของบ้านเมืองเขานะ
9: เอออะไรแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้น
10: ครับ
9: คือประเทศอื่นๆน่ะคุณเชื่อไหมเขา40องศาไปบ้างแล้วนะครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยกรุงปารีสนะฮะเขาบอกว่าโอ้มหานครสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่เนี่ย30กว่าองศา
10: ครับ
9: นะครับเขาบอกว่าเป็นคลื่นความร้อนที่ระอุแล้วก็รุนแรงนะครับลอนดอนนะฮะอังกฤษเนี่ยเตือนภัยคลื่นความร้อนที่มีความชื้นสูงเหมือนอยู่ในเตาอบนะฮะรถไฟเนี่ยเขาต้องประกาศจำกัดความเร็วรถเที่ยววิ่งนะครับทำไมฮะ
10: ครับ
9: ลดความร้อนจากรางเหล็กขนาดนั้นเลยนะฮะ
10: ครับ
9: เพราะกระบวนรถไฟใต้ดินเนี่ยระอุเหมือนซาวน่านะครับแล้วก็ที่สาธารณสุขฝรั่งเศสนะครับล่าสุดนะเปิดเผยความสูญเสียนะครับคือมีคนเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนรุนแรงปกคลุมประเทศฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่ผมบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดกว่า40องศาเซลเซียส40องศาเซลเซียสถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยคนไทยทนได
10: ้
9: ฝรั่งทนไม่ได้ครับเสียชีวิตไป 1,200 รายแล้วครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่มเป็น 1,400 รายนะครับในวันที่25และ26มิถุนายนเป็นค่าที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติในช่วงเมษาถึงพฤษภาราวๆ900ถึง 1,000 รายต่อวันนะครับแสดงว่าโอ้โหมีเสียชีวิตนะครับ
10: ครับ
9: เขาบอกว่าห้องดับจิตในกรุงปารีสและปริมณฑลฮะเต็มล้นไปหมดแล้วครับศพเต็มฮะ
10: อย่างนี้คือเขาเรียกว่าเป็นฮีทสโตรกฝั่งบ้านเขาไหม
9: ใช่แล้ว
10: นะ
9: นะครับเออเขาเรียกว่าร้อนตายแล้วซึ่งหน่วยเก็บศพชั่วคราวเนี่ยเขาพบว่าผู้เสียชีวิตกว่า 85% นะเป็นคนอายุ65ปีขึ้นไปโดยเฉพาะผู้อาศัยอยู่เพียงลำพังพบว่าอัตราการเสียชีวิตที่บ้านในกรุงปารีสนะฮะพุ่งสูงเลี้ยวฮะ 40% ทำให้หลายฝ่าย นึกถึงวิกฤตคลื่นความร้อนในปี46นะครับที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 15,000 ราย
11: ครับ
9: โอ้โหอันนี้คือที่ยุโรปนะฮะ
11: ครับ
9: เขาบอกว่าคลื่นความร้อนตอนนี้สูงขึ้นที่เบลเยียมฮะกรุงบรัสเซลร้อนแบบเป็นหม้อต้มนะครับประกาศนำร่องโครงการอนาคต40องศานะฮะก็เลยต้องมีการปรับรถเรื่องของการรถไฟเดินทางใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามีความเสี่ยงของระบบรางในช่วงไฟฟ้าไม่พอในช่วงของคนเปิดแอร์นะครับ
11: ครับ
9: คือส่วนใหญ่เนี่ยยุโรปเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแอร์กันนะจริงๆนะในหลายประเทศมีแต่ฮีเตอร
11: ์
9: มีแต่เครื่องทำความร้อน
10: เพราะว่าบ้านเขาเป็นเมืองไม่ใช่เมืองร้อน
9: ไม่ใช่เมืองร้อนใช่นะฮะแล้วก็ที่สเปนโปรตุเกสก็บ่นเหมือนกันบอกร้อนจัดเหมือนนรกบนดินล่าสุดนะฮะงดกีฬากลางแจ้งทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่โลกเนี่ยออกมาเตือนแล้วนะครับ
11: ครับ
9: ออกมาเตือนแล้วว่าตอนนี้มันถึงวิกฤตที่เราจะได้พบกับโลกร้อนส่วนคนไทยเนี่ยอาจจะร้อนจนเคยชิน
10: ไปแล้ว
9: นะฮะแต่คนไทยไม่ได้กลัวภัยร้อนแต่คนไทยกลัวภัยแล้งฮะ
11: ครับ
10: นะที่บอกก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับซูเปอร์เอลนีโญด้วย
9: ครับ
10: องค์ประกอบมาอยู่ในส่วนนี้ด้วย
9: ก็แต่น่ากลัวนะ40องศาที่ฝรั่งเศสนะคือโอ้สาหัสอ่ะคือถ้ามันเกิดประเทศไทยเนี่ยไม่เท่าไหร่
11: ครับ
9: เกิดที่ต่างประเทศเนี่ยแล้วอยู่ดีมันไม่ได้ว่าค่อยๆขึ้นนะฮะมันขึ้นมาฟึบเดียวเนี่ยเสียชีวิตกัน
11: ครับ
9: แล้วไม่มีแอร์ด้วยไง
10: เออ
9: โอ้โห
10: ก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่บ้านเขาเป็นเมืองหนาวการปรับตัวอะไรก็อีกบางอย่างก็อาจจะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยคืออาศัยความเคยชิน
9: ครับ
10: เราอยู่เมืองร้อนมาเป็นบ้านเมืองร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดอย่างนี้ในบ้านเขาเนี่ยก็อย่างที่คุณสงคนนำเสนอไปคือยอดผู้เสียชีวิตก็เห็นแล้วก็เยอะอยู่นะครับ
9: เยอะมากครับ
11: โอ
9: ้ครับอันนี้เกินวิกฤตของโลกนะครับเอามาดูเมื่อวานนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยฮะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีนะครับที่เมืองยะลาครับ
10: ครับเมื่อวานนี้นะครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้รับข้อสั่งการจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่ในจุดเกิดเหตุวางระเบิดภายบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีที่สาขาถนนสาย15ตำบลสะเต็งนอกอำเภอเมืองยะลานะครับเพื่อติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าของกิจการและก็ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเรื่องนี้นะครับก็มีทั้งท่านรองผู้ว่านะครับรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านสักระกะปิงการนะครับแล้วก็อีกหลายท่านเลยผู้ว่าจังหวัดยะลานะครับผู้ว่าจังหวัดปัตตานีผู้ว่าจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับอย่างที่รักษาการตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองของแม่ทัพภาคที่4ก็มีการลงพื้นที่นะครับไปร่วมลงพื้นที่เกิดเหตุในครั้งนี้นะครับซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์เนี่ยก็กล่าวมานะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมีการเกิดกลุ่มชายชะกันแต่งกายชุดสีดำประมาณ4คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดในปั๊ม PT สาขาถนนสาย15นะครับที่จังหวัดยะลาก็เมื่อประมาณเวลา 23:00 น.หรือว่า 5:00 น.ของวันที่28ที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่เห็นมีการเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงแต่โชคดีนะครับที่ไม่มีผู้ที่รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ในเรื่องของการเสียหายของปั๊มน้ำมันเนี่ยก็หนักหนาพอสมควรนะ
9: ครับ
10: ตอนนี้ท่านนายกก็รับทราบเรื่องนี้แล้วแม้ว่าท่านนายกเนี่ยจะปฏิบัติเรียกว่าเป็นการถวายงานนะครับอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับก็ได้รับทราบเรื่องราวดังกล่าวแล้วก็มีการสั่งการให้ทางตนเนี่ยคุณอันสิทธิ์เนี่ยให้ลงพื้นที่พร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4แล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับในการติดตามสถานการณ์เรื่องนี้แล้วก็เร่งให้กำลังใจผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจแล้วก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแม้ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ว่ามูลค่าความเสียหายรวมถึงขวัญและกำลังใจของประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็อย่างที่บอกคือก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับขณะนี้เนี่ยทางตำรวจนะครับมีการเข้าเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะครับร่วมกับในส่วนของส่วนที่เป็นดูแลในเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานนะครับก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับก็มีการตรวจสอบพบว่าคนร้ายเนี่ยใช้ระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัม แล้วก็มีการซุกซ่อนอยู่ในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนะครับเพียงระเบิด1ลูกนะครับส่วนอีก1ลูกเนี่ยไม่ทำงาน คือมี2ลูกด้วยกันนะครับแล้วก็ทำงาน1ลูกเท่านั้นแต่ว่าอีก1ลูกเนี่ยไม่ได้ทำงานเจ้าที่ก็มีการเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับก่อนที่จะมีการส่งมอบชิ้นส่วนแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับขอให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการว่าทางรัฐบาลรวมถึงกระทรวงมหาดไทยและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็จะมีการเร่งบูรณาการในการกระทำนะครับดำเนินการจับตัวผู้กระทำผิดมารับโทษตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดขณะนี้ก็ในส่วนทุกอย่างนะครับก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินและก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับภายหลังจากการลงพื้นที่เนี่ยก็มีการเรียกประชุมด่วนนะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาพูดคุยแล้วก็เรียกว่าเป็นการกำชับมากกว่านะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบนี้ขึ้นอีกนั่นเองนะครับ
9: ครับมาดูเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างนะฮะหลังจากที่เป็นข่าวอึกทึกครึกโครมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นคลิปเสียงปล่อยออกมานะครับพอเห็นคลิปเสียงปล่อยออกมาได้ฟังคลิปเสียงเนี่ยก็มีการสนทนาเป็นการสนทนากับชายหญิงคู่หนึ่ง
10: ครับ
9: นะฮะชายหญิงคู่หนึ่งเนี่ยก็มีการพูดพาดพิงถึงการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยจะต้องไปคุยกับใครอะไรยังไงแล้วบังเอิญเนี่ยมันมีการพูดพาดพิงไปยังท่านรองนายกคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับบอกว่าคนนี้แหละจะช่วยได้คือมีการดูดคลิปเสียงออกนะครับภายหลังเนี่ยท่านไปฟังแล้วปุ๊บก็ไปพบว่าอ้าว
10: ม
9: ีชื่อตัวเองไปเกี่ยวข้องกันในคลิปนี้ด้วยก็ต้องออกมาปกป้องตนเองละครับคือยืนยันความบริสุทธิ์ว่าอันดับแรกเนี่ยต้องออกมาชี้แจงก่อนว่าไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดแล้วก็มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยคลิปเสียงสนทนาตรงนี้ด้วยครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมยื่นฟ้องเอาผิดผู้ปล่อยคลิปเสียงสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนได้รับความเสียหายนะครับก็ตรวจสอบแล้วนะครับบอกว่าอ้าวไอ้ตรงคลิปเสียงที่ดูดออกไปเนี่ยมีชื่อผมเกี่ยวข้องด้วยนะครับคือบอกว่าอ้าวตอนที่ตนเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในอดีตเนี่ยสมัยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยขณะนั้นจนถึงมาช่วงของคุณอนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกสมัยแรกก็ควบรัฐมนตรีมหาดไทยตอนนั้นนะครับก็ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยด้วยนะครับก็ได้รับมอบหมายในการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะครับแต่ยืนยันว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตนะครับถ้ามีหลักฐานหรืออะไรยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะร้องไปปปช.หรือดำเนินคดีกับผมได้เลยนะครับอันนี้ท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมกับการที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับยื่นฟ้องผู้ปล่อยคลิปเสียงนะครับทำให้ท่านเดือดได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เสียหายนะครับเป็นหมิ่นประมาทนั่นเองสอดคล้องกับท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะก็แจ้งความเอาผิดเพจ CSILA นะครับที่มีการโยงคลิปเสียงนะครับไปเกี่ยวข้องกับตัวท่านแล้วก็ทางด้านของภรรยาของท่านนั่นเองนะครับก็ได้มอบหมายให้กับนิติกรผู้รับมอบอำนาจเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการกองปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
10: ครับไปดูด้านเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเศรษฐกิจไทยก็มีการขยายตัวในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งออกก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้นะครับทางคุณพิสิทธิ์พัวพันธ์ครับผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็มีการเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่ในส่วนเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม2569นะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยนะครับควบคู่ไปกับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องในเดือนที่23นะครับตลอดจนในเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนก็มีการปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับรายได้ของเกษตรกรแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมได้มีการปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องภาระค่าครองชีพและก็ต้นทุนในการผลิตรวมถึงผลกระทบความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกที่มีการผันผวนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ทำให้เสถียรภาพโดยรวมของไทยเนี่ยก็ถือว่ายังแข็งแกร่งอยู
9: ่
10: นะครับสะท้อนจากระบบอัตราเงินเฟ้อนะครับระดับอัตราเงินเฟ้อจะมีสัดส่วนที่โอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของสัดส่วนหนี้สาธารณะก็ ดีต่อ GDP ด้วยนะครับที่ตรงนี้นะครับในส่วนของทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงตอนนี้ซึ่งภาครัฐก็มีการติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในด้านของสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและก็การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับสรุปก็คือในส่วนของเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมมีการขยายตัวจากปัจจัยของการท่องเที่ยวและก็การส่งออกนั่นเองนะครับ
9: ครับอันนี้น่าสนใจ
10: ค
9: ือการขยายตัวเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นแค่เดือนเดียวนะฮะส่วนภาคที่น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงณตอนนี้คือภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย
10: ์ครับ
9: คือภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของการขายที่ดินเนี่ยขายยากนะครับ
10: ขายบ้าน
9: ขายบ้านเนี่ยคือถ้าเป็นบ้านเนี่ยที่ต่ำกว่า3ล้านบาทเนี่ยอันนี้จะขายได้แต่ถ้าเกิดเป็นบ้านบ้านที่ราคาแพงกว่า3ล้านบาทเนี่ยขายได้ยาก
10: ครับ
9: อีกกลุ่มนึงที่ขายได้ก็คือบ้านที่เป็นบ้านเก่าแต่ว่ามีการนำมาปรับปรุงใหม่หรือรีโนเวทเนี่ยแล้วอยู่ในทำเลที่น่าไปพักอาศัยเช่นใจกลางเมืองหรือว่าอยู่แถวแถวนนทบุรีแถวบ้านคุณณัฐพงศ์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีราคาจับต้องได้อันนี้ก็จะขายได
10: ้
9: ส่วนถ้าเป็นบ้านใหม่บ้านใหญ่อะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะขายยากสักนิดนึงเพราะว่าตัวเลขตอนนี้เนี่ยถ้าดูตัวเลขเนี่ยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านเราเนี่ยผลิตออกมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ700,000 ล้านแต่ว่าความต้องการจริงๆมันอยู่ที่100,000 ล้าน
10: ครับโอ้โหก็คือ7เท่า
9: เกินความต้องการ
10: ครับ
9: เกินความต้องการแล้วก็เดี๋ยวนี้ที่ดินสมัยก่อนเนี่ยคนซื้อที่ดินเพื่อที่จะเก็บเอาไว้เก็งกำไร
10: ครับ
9: เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วครับเจอภาษีที่ดินเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยสาหัสสากรรจ์เหมือนกันนะครับ
10: ครับ
9: ผมโดนไปพอสมควรจนทำให้
10: ก็ต้องไปถางไปอะไรใช่ไหม
9: ต้องไปทำเป็นเพื่อทางเกษตรแต่ถ้าคุณไม่ทำเนี่ยมันก้าวกระโดดมากนะครับ
10: ครับ
9: ก้าวกระโดดแบบบางที่เนี่ยหลายหมื่นนะฮะ
10: ครับ
9: ถ้าไม่ได้ไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นการขึ้นราคาที่เป็นภาษีที่ดินเนี่ยขึ้นแบบถ้าคุณไม่ได้ไปทำ3ปีปุ๊บมันจะขึ้นแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยแรกๆอาจจะไม่เท่าไหร
10: ่
9: พอ3ปี4ปีไปปุ๊บเนี่ยขึ้นแบบก้าวกระโดดนะทำให้คนเขามีการขายที่ดินกันเยอะพอขายกันเยอะเนี่ยขายไม่ออกสิครับ
10: ครับ
9: เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยจะทำยังไง
10: ก็คนไม่กล้าซื้อ
9: คนก็ไม่กล้าซื้อเดี๋ยวนี้เรื่องของการถือ เกี่ยวกับถือครองที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาเลยบอกว่าถ้าไม่รวยจริงเนี่ยถือไม่ไหวนะครับมันเป็นภาระ
10: มันเป็นเงินเย็นที่แบบว่าต้องเอามาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขายหรือว่าเก็บไว้เป็นมรดก
9: เขาเรียกว่าเงินไปจม
10: เ
9: ขาเรียกว่าเงินไปจมเลยนะฮะอันนี้คือภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะการแต่ว่าจริงๆตอนนี้คอนโดก็เกิดขึ้นเยอะนะ
10: ครับ
9: คอนโดในกรุงเทพเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแล้วก็บ้านเดี่ยวต่างๆเนี่ยในโครงการต่างๆคุณจะสังเกตอ่ะจะมีบ้านราคาประมาณสัก3ล้านหรือต่ำกว่า3ล้านเนี่ยเพื่อสนองความต้องการของประชาชนแต่ถ้าเกิดเกินกว่า3ล้านขึ้นไปเนี่ยเริ่มขายยากแล้ว
10: ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึง
9: อีกกลุ่มนึงแล้วนะฮะก็เดี๋ยวนี้เรื่องของการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ที่พยายามที่จะกระตุ้นเนี่ยยาก
10: ค่
9: ะโดยเฉพาะที่ดินต่างจังหวัดโอ้ยิ่งขายยาก
10: ครับ
9: ถ้าไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองหรือว่าในโซนธุรกิจนะตอนนี้ขายค่อนข้างยากอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็ออกมาบ่นเหมือนกัน
10: ครับ
9: บอกว่าเกรงว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะทำให้มีปัญหากันในภาคธุรกิจส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ฮะก็เปิดเผยครับว่ายอดผลิตเดือนพฤษภาคมฟื้นตัวดีขึ้นนะฮะแล้วก็ยอดขายกระแส EV Hybrid ก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับ
10: ครับ
9: ส่วนกระทรวงพม.ฮะวันนี้เตรียมเสนอครม.ฮะเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับนายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองนะฮะเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับที่มีทางด้านของคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอบ.เป็นประธานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เป็นรองประธานนะที่ประชุมเห็นชอบครับผลักดันปรับเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการจาก800บาทเป็น1,000 บาทต่อคนต่อเดือนฮะ
10: ครับ
9: ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะเร่งจัดทำรายละเอียดเสนอครม.คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ
10: ครับพูดถึงในเรื่องของกลุ่มเปราะบาง
9: ครับ
10: วันนี้วันสุดท้ายนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้ให้หมดนะ
9: ใช่
10: ไม่มีการทบนะครับ
9: ไม่ทบ
10: คร
9: ับแล้วก็นี่ด้วย กระทรวงการคลังแจ้งเตือนประชาชนผู้ที่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับสำหรับเดือนนี้นะฮะเป็นวันสุดท้ายของการใช้จ่ายในรอบเดือนนี้แล้วนะครับถึงกี่โมงเที่ยงคืนละ
11: ถึง5 ทุ่ม
9: ถึง5 ทุ่ม
11: พรุ่งนี้เช้าก็เริ่มใหม
9: ่
11: มันจะได
9: ้มีคนยังไม่หมดด้วยเหรอ
11: มีเขาบอกว่ายังไม่เริ่มใช้ประมาณ 300,000 กว่าคนเลยนะครับคือได้สิทธิ์มาแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้นะครับเพราะฉะนั้นคือใครที่ยังไม่ได้ใช้ก็รีบไปใช้ซะวันนี้ยังใช้ได้อีก200 บาท
9: เมื่อวานมีตัวเลขเหมือนกันเขาบอกว่า15 ล้านกว่าคนที่ยังใช้เงินในรอบเดือนนี้ไม่ครบ 1,000 บาทนะครับอาจจะเหลือแบบ5 สตางค์10 สตางค์
11: ประมาณนี
9: ้บาทหรือเปล่า
11: ก็ถือว่าเป็นสถิติที่ใช้ไม่หมดแต่ผมหมดเกลี้ยงนะ
9: ผมหมดเกลี้ยงไปนะ
11: เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใหม่นะครับ
9: ของเราเนี่ยใช้เก่งอยู่แล้ว
11: ใช่ครับ
9: เก็บไม่เก่งแต่ใช้เก่งนะครับ
11: นะครับใครพรุ่งนี้ก็เตรียมสำหรับเดือนใหม่นะครับกรกฎาคมก็จะเป็นอีก 1,000 บาท
9: สำหรับคึกคักนะ
11: นะไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับไปต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็อย่างที่มีการนำเสนอข่าวสารกันไปนะครับกับการที่มาเลเซียเนี่ยเรียกว่าชะลอการนำเข้ากุ้งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับกุ้งไทยตอนนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนภาวะที่จะต้องมีการเร่งแก้ปัญหาไม่ว่าทั้งกระทรวงพาณิชย์เองกระทรวงเกษตรเองนะครับก็มีการเดินหน้าอย่างล่าสุดนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีการเปิดเผยว่าในวันที่1 กรกฎาคมนี้นะครับทางรัฐมนตรีสุริยะเนี่ยจะมีการเดินหน้านะครับเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียเพื่อไปการหารือนะครับกับทางคุณดาโตะมูฮัมหมัดซาบูนะครับซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของการที่มาเลเซียเนี่ยมีการออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5 สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดมา1 เดือนแล้วนะคร
9: ับ
11: ตั้งแต่1 มิถุนายน 2569ที่ผ่านมานะครับรวมถึงคาดว่าจะมีการหารือในเรื่องของการผ่อนปลนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะต้องเป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารนะครับแล้วก็คาดว่าภายหลังจากการหารือเนี่ยมาเลเซียกับไทยก็จะมีข้อตกลงก็น่าจะเป็นข่าวดีของทั้ง2 ประเทศนะครับส่วนกรณีในเดือนหน้านะครับที่ทางท่านนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดมาที่มาเลเซียนะครับคุณสุริยะบอกว่าตนเองก็จะร่วมคณะติดตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะไปหาความร่วมมือในเรื่องของการเกษตรระหว่าง2 ประเทศนั่นเองนะครับ
9: ครับนี่คือนิมิตหมายที่ดีนะฮะสำหรับคนเลี้ยงกุ้งแล้วก็ส่งออก
11: ครับ
9: นะครับแล้วก็เกี่ยวกับอาหารทะเลอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าถ้ามาเลเซียเนี่ยงดการนำเข้าปึ้งปุ๊บเนี่ยโอ้เราต้องกินกุ้งอีกกันเองนะฮะคือปัญหาคือ
11: คนตกนะ
9: คนบริโภคอ่ะคนกินกุ้งอ่ะสบาย
11: ครับ
9: เพราะราคามันถูกลงนะฮะแต่คนเลี้ยงกุ้งเนี่ย
11: เกษตรกร
9: เกษตรกรเดือดร้อน
11: ครับ
9: นะฮะเดี๋ยวก็ติดตามดูนะครับน่าจะมีนิมิตหมายที่ดีนะครับเป็นการเจรจาในทางการค้านะฮะส่วนข่าวดีนะฮะไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียเป็นประเทศที่ดีที่สุดครับ สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะเปิดเผยครับว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ฮะให้เป็นอันดับ27ของโลกและเป็นอันดับ7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดนะฮะพร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจการลงทุนสะท้อนศักยภาพประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคซึ่งการจัดอันดับนี้นะครับประเมินจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่งผลให้ประเทศไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกกันอย่างต่อเนื่องนะครับผลการจัดอันดับดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมกับนานาชาตินะครับ
11: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับประเทศไทยของเรา
9: ครับ
11: นะครับก็อย่างนี้ก็จะช่วยในเรื่องของภาพลักษณ์ด้านเศรษฐกิจด้วย
9: คร
11: ับจะได้มีคนมาลงทุนมาทำธุรกิจในประเทศไทยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่มีการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นวาระต่อเนื่องที่มีการปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอย่างที่บอกคือเกิดในเด็กเนี่ยเยอะมากๆ
9: เกิดในเด็กเยอะมาก
11: ใช่
9: บุหรี่เนี่ยเมื่อก่อนมีกลิ่นใช่ไหม
11: ครับ
9: เดี๋ยวนี้ไม่มีกลิ่น
11: ใช่
9: ผู้ปกครองดูยากครับ
11: ครับ
9: แล้วก็มันมีกลิ่นหอมที่มันเย้ายวนใจด้วยนะฮะทำให้หลายคนเนี่ย ไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันนะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยติดกันงอมแงมเลยฮะ
10: ครับ
9: ปัญหาอยู่ที่ว่าแล้วตอนนี้เนี่ยมีการดำเนินการแก้ไขยังไงบ้าง
10: ครับ
9: เนี่ย
10: ครับเรื่องนี้นะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้รับข้อสั่งการจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งท่านอนุทินแล้วก็ท่านสุภมาศเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับกับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีการไปร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคือเป็นการปราบปรามอย่างจริงจังนะครับภายใต้ยุทธศาสตร์สามยุทธศาสตร์สำคัญนะครับได้แก่ในเรื่องของการปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เป็นการทลายเครือข่ายผู้ผลิตแล้วก็ผู้จำการปราบปรามในเรื่องของการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ตอนนี้เนี่ยคือหลายๆคนก็เรียกว่าช็อปกันผ่านออนไลน์เยอะนะ
9: ครับ
10: ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการเดินหน้าอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็มีการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติด้วยนะครับพร้อมผลักดันโครงการนี้ในสถานศึกษาให้ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีการนำร่องใน9จังหวัดกันก่อนนะครับเพื่อเป็นการสร้างความรับรู้และก็เรียกว่าเป็นการปลูกฝังความคิดให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นจากทางบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีทางพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับก็ได้มีการสั่งทุกหน่วยในทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเร่งจับกุมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเครือข่ายเองผู้นำเข้าผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงปราบปรามช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์และที่สำคัญในเรื่องของการกำหนดเขตพื้นที่นะครับสำหรับสถานศึกษาโรงเรียนต้องปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้นะครับก็จะมีการระดมการกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศด้วยนะครับก็เป็นบทบาทที่มีการขับเคลื่อนทั้งในทางหน่วยงานภาครัฐอย่างทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางรัฐบาลโดย คุณสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
9: ก็ดูสคบนะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ
10: ครับ
9: อีกหนึ่งเรื่องฮะจากกรณีที่หน่วยเฉพาะกิจโคกสูงกองกำลังบุรพาฮะออกประกาศห้ามประชาชนในพื้นที่ที่ทหารยึดครองนะฮะบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47ด้านตะวันออกของถนนสีเพ็ญหน้าจุดตรวจที่40บ้านหนองจานอยู่ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับอันนี้ก็คือมีคนออกมาบอกว่ามันคือเคอร์ฟิวซึ่งไม่ใช่เคอร์ฟิวคือห้ามออกจากบ้านในห้วงเวลาที่รัฐบาลกำหนดนะฮะซึ่งไม่ใช่นะคุณออกจากบ้านได้โดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าห้ามเข้าพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกคือห้ามเข้าพื้นที่ในยามวิกาลเป็นหลักในเขต46ถึง47นะฮะที่ผมบอกไปก็คือที่ตะวันออกของถนนสีเพ็ญที่บอกนะฮะเพราะว่ามีคนไปทำคอนเทนต
10: ์ครับ
9: ก็เลยต้องป้องกันเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับ
10: เพื่อความปลอดภัยก็อย่าไปอยู่ตรงนั้นนะครับ
9: ครับ
10: พื้นที่ดังกล่าว
9: อยู่ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับ
10: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
9: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ต่อเนื่องไปวันที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังวันนี้ประธานในที่ประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:46 นสำหรับการอภิปรายวันแรกส.ส.ฝ่ายค้านมุ่งตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรวมถึงการตอบโจทย์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะที่ฝ่ายรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทยอยชี้แจงยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการอภิปรายในวันนี้ยังคงดำเนินต่อเนื่องก่อนเข้าสู่การลงมติตามขั้นตอนของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ขณะเดียวกันการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระพิจารณาเรื่องด่วนได้แก่ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราชสาระสำคัญมุ่งวางกลไกส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสร้างความสมานฉันท์ในสังคมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการเรื่องการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568และ2569ในช่วงไตรมาสที่2ของหน่วยงานของรัฐด้านฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ผ่านโครงการหมู่บ้านปลอดภัย
9: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายนฤชาคงสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้โดยสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด ผ่านการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่อธิบดีกรมการปกครองย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการปฏิบัติการเชิงรุกทั้งการปิดล้อมตรวจค้นการปราบปรามยาเสพติดและการดูแลความปลอดภัยในระดับหมู่บ้านปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานสหพันธรัฐออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองเมเบิลพร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
10: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงกรณีทางการออสเตรเลียควบคุมตัวลูกเรือสายการบินแห่งหนึ่งในข้อหานำเข้ายาเสพติดไฮโทประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนเข้าสู่ประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFPเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
3: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
4: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
5: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
6: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
5: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
7: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน์
8: พี่บ่าวเอ้ยต้นรู้ไหมคนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
9: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือ

0: กว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมคลายแหล่งน้ำ

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ต้นทักทายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังกับรายการอันดามันวันนี้นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.นะคะอภิชราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะในเช้าวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนกันด้วยนะคะ30 มิถุนายนพุทธศักราช2569วันอังคารแล้วนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะเรายังเหลืออีก6เดือนนะคะสำหรับปี2569วันนี้ต้องบอกว่าฝนตกยังไม่แผ่วกันเลยสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะของระนองตั้งแต่เช้าทีเดียวตกหนักนะคะแล้วก็ได้ทิ้งช่วงปลายๆเล็กน้อยแล้วก็ตกหนักกันอีกช่วงนี้ค่ะสัญจรไปมาบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของระนองชุมพรกระบี่พังงาและภูเก็ตนะคะที่กำลังรับฟังกันอยู่ในขณะนี้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าเส้นทางนะคะจากระนองไปพังงานี่ก็จะคดเคี้ยวทีเดียวนะคะหรือว่าจากระนองไปชุมพรเช่นเดียวกันนะคะค่ะบางครั้งนี่ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันแล้วก็ควบคุมความเร็วตามที่ป้ายบอกข้างทางได้บอกไว้ด้วยนะคะว่าช่วงนี้เป็นทางลาดชันระยะกี่กิโลเมตรก็ควรที่จะใช้ความเร็วในระดับที่เท่าไหร่กันนะคะ9:17 น.ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในเรื่องของรายงานอากาศตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาฉบับที่8แล้วนะในช่วงเวลา5:00 น.ของวันนี้ค่ะก็ยังคงเป็นในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกันด้วยนะคะชาวเรือมาฟังรายละเอียดตรงนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดต่างๆก็ได้มีการออกเตือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงศูนย์ไปโป้ของระนองกันด้วยนะคะตอนนี้ก็มีการในเรื่องของเรือเข้าเรือออกนะคะตรงนี้ค่ะเพิ่มความระมัดระวังกันและมาดูตรงนี้กันฉบับที่8ได้บอกว่าอย่างไรแต่ที่แน่ๆเลยวันนี้ระนองกับพังงานะคะจะเป็น2จังหวัดของภาคใต้ที่มีฝนตกหนักมากนะคะจากรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ30มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะท่านผู้ฟังขาขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะและเพื่อความปลอดภัยนะคะท่านผู้ฟังขาและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่จะเดินทางนะคะไปยังสถานที่ต่างๆก็ให้เช็คพยากรณ์อากาศจังหวัดปลายทางแล้วก็ระหว่างทางที่ท่านจะเดินทางไปด้วยนะคะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางกันเลยเช็คเรื่องอากาศเช็คเรื่องเส้นทางเช็คเรื่องเส้นทางนี้ทำให้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันเพราะว่าตอนนี้ก็มีถนนเส้นต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าก็ขอให้วางแผนการเดินทางการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังกันด้วยและรอติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลา17:00 น.ของวันนี้กันนะคะท่านผู้ฟังคะและเรามาดูกันสักนิดนึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดที่ไหนกันบ้างซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานจนถึง5:00 น.วันนี้กันนะคะมีขนาด 3.6 และขนาด 3.0 ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนามค่ะส่วนที่ เมียนมานะคะศูนย์กลางที่เมียนมานี้จะมีขนาด 2.7 กับท่านผู้ฟังไม่มีผลกระทบกับประเทศไต้แต่อย่างใดนะคะในทุกเหตุการณ์กันค่ะสรุปให้ทราบกันและเรามาดูกันสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่อภิสราก็ได้บอกกันไปว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากของภาคใต้มีจังหวัดระนองและจังหวัดพังงานะคะในวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่1กรกฎาคมเริ่มเดินใหม่กันจังหวัดในภาคใต้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากคือชุมพรระนองและพังงานะคะส่วนวันที่2กรกฎาคมก็ชุมพรระนองและพังงาเช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันที่3ก็จะไม่มีนะคะในเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะแต่จะมีระนองกับพังงาที่จะมีฝนตกนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมกันเลยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของจังหวัดอื่นๆของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะมีฝนตกหนักนะคะค่ะก็นำเรื่องของรายงานอากาศมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังและในขณะเดียวกันนะคะในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังและสำหรับในส่วนของจังหวัดระนองนะคะก็ผ่านพ้นกันไปนะคะสำหรับงานเกษตรแฟร์นะคะก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็บรรยากาศคึกคักทุกวันเลยนะคะมีประชาชนให้ความสนใจแม้ว่าฝนจะตกนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะจะมาพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์การเลือนกระจกตัวการสำคัญข้องหลงร้อนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อโลกข้องพรุ่งนี้

0: ่วงเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะก็ขอนำเข้าสู่ช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะพูดคุยนะคะในเรื่องราวนะในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองนะคะขอแนะนำค่ะนายชวิตสวัสดิสารผู้

0: การศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ท่านมาท่ามกลางสายฝนเลยนะ
1: พาฝนมาด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ท่านพาฝนมาด้วยนะคะคือจริงๆนี่หน่วยงานของท่านนี่ตั้งอยู่ในพื้นที่ไหนของจังหวัดระนองคะ
1: อยู่ในพื้นที่ตำบลบางใหญ่อำเภอกลาบุรีจังหวัดระนองครับคิดว่าน่าจะเป็นหน่วยงานราชการที่ไม่กี่หน่วยงานที่อยู่นอกเมืองนะครับหรือว่าจะพูดว่าบ้านนอกก็ไม่เชิงเหมือนกัน
0: ค่ะ คือจริงๆในโซนนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ทำการเกษตรนี่หนาแน่นทีเดียวนะพืชเกษตรต่างๆนะคะพืชหลักๆก็เมื่อวานที่ผ่านพ้นกันไปด้วยงานเกษตรแฟร์นะคะก็จะมีในช่วงพิธีเปิดนะคะที่เราไปร่วมงานกันนี่ก็จะนำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะว่าในระนองเนี่ยคือมีการประกวดนะคะพืชผลทางการเกษตรทุเรียนสตอมังคุดนะคะคือไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นอำเภอนั้นอำเภอเดียวคือทุกอำเภอที่ได้รับรางวัลกันด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของคุณภาพเน้นกันเลยตรงนี้ค่ะวันนี้ท่านก็มีภารกิจหลายเรื่องล่ะที่ท่านจะมาคุยกันนะคะค่ะก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าท่านเดินทางมาไกลนะคะจากอำเภอกระบุรีนี่ก็ระยะทางก็ชั่วโมงกว่าล่ะที่จะมาเริ่มรายการตรงนี้นะคะค่ะในภารกิจที่ท่านจะคุยในมาตรการ4ไม้ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทุเรียนส่งออกจังหวัดระนองเนี่ยเขาเป็นอีกเรื่องนึงที่ท่านก็มีส่วนดูแลตรงนี้กันด้วยแล้วก็สีไม้นี่มีอะไรบ้างค่ะก็อยากจะให้ท่านได้บอกความเป็นมาเป็นไปตรงนี้กันเลยได้นะคะ
1: นะครับก็ต้องขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าจริงๆก็เน้นย้ำว่าในมาตรการสีไม้นะครับที่จะยกระดับคุณภาพมาตรฐานทุเรียนส่งออกในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับซึ่งมูลค่าเนี่ยประมาณ 5,500 ล้านบาทนะครับซึ่งในทางของรัฐบาลเนี่ยปี2569นี้ก็ตั้งใจว่าจะเข้าสู่ 1.5 แสนล้านนะครับมูลค่าของทั้งประเทศนะครับแต่ของจังหวัดระนองเราเนี่ยอยู่ประมาณ 5,000 กว่าล้านก็เหมือนที่ผมได้นำเรียนไปนะครับซึ่งมีผลผลิตอยู่ประมาณ 40,000 กว่าตันนะครับแล้วก็จับจุดพีคจริงๆออก 15,000 กว่าตันเนี่ยในเดือนหน้านี้ก็เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนะครับเพราะนั้นในมาตรการสีไม้ที่ผมจะมานำเรียนท่านผู้ฟังก็ท่านผู้ชมนะครับในวันนี้นะครับก็อาจจะฟังดูแล้วเครียดหน่อยแต่จริงก็ให้ฟังอย่างสบายๆก็พยายามพูดเรื่องเครียดก็ที่ไม่เครียดนะครับ
0: คือจริงๆแล้วนี่ถ้าว่าเป็นผู้บริโภคมีฟังแล้วสบายใจมากกว่านะพี่อ้อมองนะคะแต่ชาวสวนทุเรียนนี่ต้องฟังดูละสีไม้คืออะไรกันบ้างนะคะ
1: ก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะครับก็มากกว่าควรรู้เพราะว่าจะนำไปสู่การปฏิบัตินะครับในการจัดการสวนนะครับซึ่งกรมวิชาการเกษตรนะครับก็มีหน้าที่บทบาทในการควบคุมกำกับดูแลนะครับแล้วก็ใช้นโยบายนี้ในการควบคุมและก็ยกระดับทุเรียนคุณภาพของภาคใต้นะครับโดยเฉพาะการส่งออกและตอนนี้มันเข้าสู่ฤดูกาลของภาคใต้มันถัดมาจากภาคตะวันออกนะครับทีนี้ในสีไม้เนี้ยที่จะนำเรียนหนึ่งก็คือจะไม่อ่อนก่อนแล้วก็จะไม่นอนแล้วจะไม่สวมและสุดท้ายก็จะไม่สีและไม่สารครับแล้วก็ควบคู่ไปกับมาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขนะครับวันนี้นะครับ
0: คือสำคัญหมดเลยนะสีไม้ตรงนี้พี่อ้อมองนะแต่ไม่สวมเนี่ยสำคัญเหมือนกันเรื่องไม่อ่อนด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆนี่ของระนองนี่เราส่งสัญญาณอย่างเป็นทางการในการตัดทุเรียนเลยเมื่อวันที่10มิถุนายนนี่เองนะเราส่งสัญญาณกันแล้วนะคะแล้วก็ตามที่ท่านบอกว่านี่เดือนหน้าจะเยอะกว่านี
1: ้เยอะ
0: นะคะแล้วก็เรามาคุยกันเลยค่ะไม้ที่1คืออะไรคะท่านผอคะ
1: ไม้1คือไม่อ่อนครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่อ่อนเนี้ยก็คือต้องไม่ตัดทุเรียนอ่อนนะครับแล้วก็ในการที่จะไม่ตัดทุเรียนอ่อนเนี่ยมันก็มีดัชนีในการเก็บเกี่ยวของทางสวนอยู่นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราเริ่มตั้งแต่ในการดูเรื่องของลักษณะผลทั้งลักษณะภายนอกทั้งลักษณะภายในก็เหมือนกับที่เราไปประกวดผลผลิตที่งานเกษตรแฟร์ไหมครับก็ผมก็เป็นหนึ่งในกรรมการก็เช่นเดียวกันครับในลักษณะภายนอกเราดูก้านผลเราดูขั้วผลเราดูปลิงว่ามันบวมหรือยังนะครับเราดูหนามนะครับเราดูปลายหนามเราดูร่องหนามนะครับแล้วก็มันก็สัมพันธ์กับในเรื่องของอายุการเก็บเกี่ยวตั้งแต่หลังดอกบานก็เป็นต้นมาเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะครับก็120ถึง135วันควบคู่ไปกับ

0: ว่าเป็นผลผลิตทุเรียนของเราเองแล้วก็เป็นใบรับรองของเราเองแล้วเราก็ใช้ใบรับรองในการจำหน่ายผลผลิตทุเรียนของเราเองนะครับซึ่งมันก็สัมพันธ์กับมาตรการในการป้องกันการสวมอยู่4ไม่กับ1กออีกนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเลยนะครับ4ไม่แรกนะครับตัวไม่แรกคือไม่ให้ใบรับรองกับบุคคลอื่นจะลงจะผู้ประกอบการจะรถรั้วกับเพื่อนบ้านอะไรก็ตามนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงต่อการที่จะโดนสวมในการขายใบรับรองแล้วก็ขายผลผลิตมาสวมใบรับรอง
1: ของ
0: ตัวเกษตรกรเองอันนี้คือไม่แรกนะครับ2ก็คือไม่ขายใบรับรองครับอันนี้ต้องสร้างจิตสำนึกเยอะๆเลยนะครับว่าขอความกรุณาท่านนะครับว่าท่านอย่าขายใบรับรองท่านขายใบรับรอง GAP ก็เท่ากับขายจิตวิญญาณของเราเองไปด้วยนะครับขายคุณภาพและความปลอดภัยไปนะครับท่านไม่ให้ถ่ายภาพใบรับรองถ้าท่านให้ถ่ายภาพใบรับรองนะครับก็จะเกิดการสวมคิวได้ง่ายมากนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงว่าจะใช้ใบรับรองในทางที่ไม่ถูกต้องหรือทางที่ผิดนะครับไม่ที่4ก็คือไม่แพร่ใบรับรองออกทางโซเชียลต่างๆจะเป็น LINE จะเป็น TikTok จะเป็นสื่อสังคมต่างๆครับมันมีความเสี่ยงต่อโดนสวมทั้งนั้นนะครับแล้ว1กก็คือการเขียนใบรับรอง GAP นะครับในการจำหน่ายนะครับไม่ว่าเขียนคล่อมข้อความตัวอักษรนะครับของทางราชการตั้งแต่วันที่จำหน่ายนะครับเช่นวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนปีพันทุเรียนที่จำหน่ายพันหมอนทองปริมาณ2ตัน10ตัน20ตันอะไรก็ตามนะครับรถรั้วที่มาซื้อป้ายทะเบียนนะครับลงที่มาซื้อมีชื่อลงอะไรบ้างแล้วก็สำคัญสุดนะครับก็คือให้ท่านลงลายมือชื่อนะครับจะเป็นลายเซ็นจะเป็นตัวเขียนอะไรของท่านก็ตามนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนและเขียนคล่อมข้อความทั้งหมดนะครับเพราะแน่นอนว่าท่านขายจากพื้นที่ระนองของทั้ง5อำเภอเมื่อไปสู่ลงเราก็มีการทวนสอบลงเพราะลงก็ต้องส่งสำเนาใบ GAP ให้กับทางกรมวิชาการเกษตรที่เราไปตรวจปิดลงไปสู่ด่านปลายทางที่จะต้องออกใบ PC หรือใบสุขอนามัยถึงจะส่งออกได้ครับเพราะนั้นหลังจากด่านปลายทางที่จะส่งออกจะด่านไหนก็ตามที่ขึ้นพิธีสารกับจีนระหว่างไทยจีนเนี่ยต้องโทรกลับมาที่ผมหรือว่ากรมวิชาการเกษตรในพื้นที่แต่ละจังหวัดเพื่อทวนสอบว่าได้มีการซื้อจริงจากเกษตรกรรายนี้หมู่บ้านนี้ตำบลนี้หรือเปล่านะครับก็ไม่ใช่มีการสวมเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมครับที่จะนำเรียนให้ได้ฟังครับ
1: ค่ะเราก็ได้ทราบแล้วนะคะใน3ไม้แล้ว มาถึงไม้ที่4กันนะคะ
0: ไม้ที่4เลยนะครับ
1: ไม้ที่4เลย
0: ไม้ที่4นี่สำคัญมากเพราะเป็นข่าวดังในโซเชียลมา2ปีต่อเนื่องก็คือไม้สีและไม้สารไม้สีนี่คือสี BY2 เห็นไหมครับผลผลิตทุเรียนที่ไปอยู่ที่ลงต่างๆมันจะเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวแอปเปิลบ้างเป็นสีทองบ้างซึ่งจีนนี้จะชอบลักษณะสีแบบนี้แต่ช่วงหลังนี่มันเกิดปัญหาว่ามีการใช้สีมาชุบผลนะครับทำให้มันเกิดการปนเปื้อนและหนึ่งในนั้นที่มันมีประเด็นมากมายก็คือ BY2 ถ้าเป็นศัพท์ก็เรียกว่า Basic Yellow 2ก็คือเป็นสีในทางอุตสาหกรรมเป็นสีทาบ้าน
1: ค่ะ
0: เป็นสีย้อมอะไรต่างๆซึ่งมันส่งผลต่อสุขภาพม
1: ัน
0: จะเก
1: ิ
0: ดการสะสมให้เกิดโรคร้ายอะไรต่างๆซึ่งห้ามเด็ดขาดครับอันนี้คือเรื่องแรกคือสีที่จะมาย้อมส่วนอีกเรื่องคือไม้สารเนี่ยสารมันมีอยู่2สารครับสารที่ดังมากตอนนี้ก็คือแคดเมียมตัว CD ครับนะครับทั้งประเทศเลยดังมากนะครับว่าต้องไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักก็คือแคดเมียมอีกเรื่องนึงก็คือต้องไม่มีการปนเปื้อนของสารพิษสารเคมีเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดเช่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชโรคแมลงวัชพืชครับใน4กลุ่มสารนะครับจะออร์แกโนฟอสเฟตจะออร์แกโนคลอรีนจะไพริทรอยแล้วก็คาร์บาเมทที่เราใช้กันอยู่เนี่ยครับนะครับที่ใช้กันอยู่ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโรคแมลงต่างๆนะครับต้องไม่มีการปนเปื้อนถ้ามีการปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพสำคัญครับอันนี้นะครับก็

0: ได้นำเรียนว่าให้ท่านใช้นะครับสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะครับตามฉลากนะครับตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำครับในเรื่องของแคดเมียมก็ยังมั่นใจว่าในพื้นที่จังหวัดระนองไม่มีการปนเปื้อนแคดเมียมนะครับเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดที่จะอยู่ในพืชเกิน 0.05 มิลถ้าเป็นในน้ำก็ 0.05 นะครับถ้าในดินเนี้ยก็3มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับก็มั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดในพื้นที่จังหวัดระนองเพราะผมก็ได้มีการเก็บตัวอย่างแคดเมียมวิเคราะห์ปี68แล้วก็มีแผนในปี69อีก120ตัวอย่างครับ
1: ค่ะก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังแล้วนี่ก็ทำให้มั่นใจนะคะในเรื่องของการดูแลคุณภาพทุเรียนของระนองนะคะตั้งแต่เริ่มนะคะเริ่มที่จะเขาเริ่มออกดอกเลยนะคะตั้งแต่เริ่มปลูกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตัดการเก็บเกี่ยวต่างๆจะดูแลเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะแล้วย้ำเลยตอนนี้เราทราบกันแล้ว4ไม้นะคะที่ท่านผอ.วิทย์ได้บอกกันไปคือไม่
0: อ่อน
1: ไม่อ่อน
0: ไม่นอน
1: ไม่นอนไม่สวม
0: ไม่สีและไม่สารนะครับ
1: ไม่สีและไม่สารนะคะค่ะท้ายสุดเลยท่านมีอะไรจะฝากไหมคะเพราะว่าเรามีเวลาเหลืออีก1นาทีเศษๆค่ะ
0: ขอบคุณครับสุดท้ายนี้ครับก็ส่งท้ายในเรื่องประชาสัมพันธ์ในการมายื่นขอการรับรอง GAP พืชครับเราทำโครงการ GAP เร่งด่วนนะครับเพื่ออย่าให้เกิดการสวมก็หน่วยงานราชการนี่เราตบมือกันแล้วในทั้งภาคส่วนตั้งแต่ท่านกสท่านกจท่านพดท่านสากลนะครับรวมทั้งท่านอบจทางสภาท้องที่ท้องถิ่นทั้งหมดเลยนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเรากับเคลื่อนถึงท่านสวสสด้วยนะครับแต่ขอให้เกษตรกรได้ตบมือกับเราด้วยนะครับเพื่อจะไม่เกิดปัญหาอีกต่อไปในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆครับต้องขอบคุณมากๆนะครับอย่างอื่นเลยต้องขอบคุณทางสวทระนองนะครับ FM 107.25นะครับโดยเฉพาะโครงการอันดามัน
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราออกอากาศทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะนั่นพออ๋อค่ะ
0: อ๋อนะครับก็ได้ฟังพร้อมกันนะครับขอบคุณพี่อ้อมากๆด้วยนะครับที่ให้โอกาสสวพระนองนะครับนะครับได้มานำเรียนเรื่องสำคัญนะครับซึ่งก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญมากๆและก็เข้าถึงเกษตรกรนะครับได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงครับนะครับก็คิดว่าพื้นที่จังหวัดระนองเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแล้วเราจะขับเคลื่อนไปพร้อมกันนะครับเพื่อพัฒนาวงการเกษตรจังหวัดระนองครับก
1: ็
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะก็ในช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะพิศลาขอนำเรียนนิดนึงว่าทุกวันอังคารนะคะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวจะมีในช่วงที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองจะมาพบกับเรากันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะนายชวิตสวัสดีสารผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองนะคะที่มาพูดคุยในเรื่องของ4สอในเรื่องของการดูแลคุณภาพของทุเรียนระนองที่จะส่งออกเพราะว่าในเดือนหน้านี้เราจะตัดมีด2กันแล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอภิชราคงมณีทีมงานสวทระนองเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะและวันนี้อภิชราคมณีพร้อมด้วยท่านผอ.สวพ.นะคะหรือว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองนายชวิตสวัสดิสารลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแขนหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
8: พลโทนรทิพย์ปุยนอกแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้โดยได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดโดยขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่บูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจลาดตระเวนและใช้เทคโนโลยีเช่นโดรนตรวจการควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยกระดับรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในปี2569ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ณไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสะสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกว่า94ล้านกล่องเพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสม
10: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจสอบการแก้ปัญหานมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 2,400,000 หีบหรือกว่า94ล้านกล่องของอสค.ว่าขณะนี้ได้เตรียมเปิดประมูลในราคาที่ต่ำกว่าทุนเริ่มต้นที่5ล้านบาทเพื่อระบายสินค้าค้างสต็อกและบรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องการขาดทุนสะสมโดยคณะทำงานในการตรวจสอบได้เรียกเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลถึงกระบวนการดำเนินงานของอสค.ว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสหรือไม่เนื่องจากการดำเนินการในครั้งนี้ยังมีข้อสงสัยในรายละเอียดเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจรวมถึงยังได้เรียกตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆที่อสค.ดำเนินการอยู่ทั้งรายรับรายจ่ายงบประมาณที่รับการจัดสรรเพื่อจัดทำแผนในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของอสค.ที่ปัจจุบันยังขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ.2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV

0: บลหรือรอพอสอตอและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: พี่บอกเลยต้นรู้ไหมคนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบแบดรอยกว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
2: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือการสำลัก

0: น้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เมื่อการจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจคลาดเหลือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
4: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
3: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆค่ะ10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด 5 สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันอังคารที่30 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับนรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมข่าวสารนำมาฝากกัน2ช่วงช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นเด่นร้อนค่ะและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงผลงานเพลงก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของสารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัฒนกิติยาภากับตอนที่มีชื่อว่าเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกเดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจ

0: ิ่มอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เข้ามาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะใช้กันหมดหรือยังนะคะสำหรับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งวันนี้นั้นก็เป็นการใช้สิทธิ์วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน2569กันแล้วนะคะใครที่ยังใช้ไม่หมดนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ก็รีบใช้นะคะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็ค่อยเริ่มกันใหม่นะคะมาดูเรื่องของการถกงบปี70วันแรกซึ่งเมื่อวานก็คือวันแรกราบรื่นชูกลยุทธ์5ทีนะคะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ29มิถุนายน2569นั้นก็ถือว่าเป็นวันแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินนั้นอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่1เป็นวันแรกเมื่อวานเป็นวันแรกนะคะโดยทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยให้ทำหน้าที่แทนเนื่องจากว่านายรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการทั้งนี้นะคะรัฐบาลได้จัดทำพ.ร.บ.งบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยเป็นงบประมาณขาดดุล 788,000 ล้านบาทซึ่งงบดังกล่าวจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะโดยยึดหลัก 5 ทีนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดซึ่งได้แก่1ค่ะทีที่1นะคะทาร์เก็ตก็คือโดยเน้นการใช้งบประมาณให้ตรงเป้าหมายแล้วก็ลดรายการที่ไม่จำเป็นต่อมาทีที่2นะคะแทนฟอร์เอนค่ะก็คือเน้นที่ความโปร่งใสตรวจสอบได้สะท้อนภาระค่าใช้จ่ายจริงทีที่3 transition ค่ะซึ่งก็จะเป็นกลไกที่ช่วยประเทศข้ามผ่านวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพ4ทีที่4นะคะก็คือ transformation ค่ะก็คือการลงทุนในดิจิทัล AI และทักษะคนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ทีสุดท้ายนะคะ together ค่ะโดยระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนนอกจากนี้นะคะการจัดสรรงบประมาณได้เน้นการจัดสรรตาม6ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกมิติได้แก่ด้านความมั่นคงวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 4,007,165.1 ล้านบาทด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 348,427.4 ล้านบาทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 611,194.5 ล้านบาทด้านโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมนะคะวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 960,916.6 ล้านบาทด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอยู่ที่ 137,507.8 ล้านบาทและด้านการปรับสมดุลภาครัฐวงเงินงบประมาณรวมอยู่ที่676,320.2 ล้านบาทขณะที่ภาพรวมของการอภิปรายในวันแรกเมื่อวานนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแต่ว่าก็มีบางช่วงที่มีสมาชิกในที่ประชุมได้มีการประท้วงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยก็ได้อภิปรายพาดพิงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับคดีหัวสว.แล้วก็การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่สถานการณ์ก็ไม่ได้บานปลายแล้วก็การประชุมก็ดำเนินต่อไปนะคะทั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลได้อภิปรายโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรวมไปถึงสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีศักยภาพแล้วก็วางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงในอนาคต พร้อมย้ำว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังอย่างเข้มงวดยึดหลักวินัยการเงินการคลังและตั้งเป้าที่จะทยอยลดขนาดการขาดดุลการคลังให้กลับมานะคะให้กลับลงมาอยู่ที่ต่ำกว่าร้อยละ 3.0 ของ GDP ภายในปี 2572 ค่ะแล้วก็ในส่วนของช่วงค่ำนะคะทางด้านของนางสุวจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้อภิปรายแล้วก็ชี้แจงถึงภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องดำเนินงานภายใต้งบประมาณที่จำกัดและเผชิญความท้าทาย4ด้านคือความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโครงสร้างทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งนี้นางสุปจีนะคะยอมรับว่าบางปัญหาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ภายในวันเดียวแต่ต้องใช้เวลาพร้อมวางเป้าหมาย SME เติบโต 40% นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญในการปรับปรามนอมินีและกลุ่มทุนสีเทาโดยจะใช้ AI ช่วยในการตรวจสอบความเสี่ยงและเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานค่ะขณะที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายอย่างเข้มข้นสะท้อนการจัดสรรงบนะคะรายจ่ายยังมากกว่ารายได้โดยระบุงบประมาณปี2570นั้นมีสัดส่วนของรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นในขณะที่รายจ่ายลงทุนซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวกลับปรับตัวลดลงโดยพบว่ามีโครงการใหม่เพียง300กว่าโครงการในงบประมาณราว 1,000 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้สั่งพักการประชุมในเวลาประมาณ 22:46 นาทีค่ะแล้วก็เริ่มประชุมอีกครั้งนะคะในวันนี้ก็คือวันที่30มิถุนายน2569ในเวลา 9:00 นนะคะก็คือเป็นวันที่2แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะ30มิถุนายน2569นะคะสำหรับการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จะใช้เวลา3วันด้วยกันระหว่างวันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้ก่อนที่จะมีการลงมติเพื่อรับหลักการในขั้นตอนต่อไปค่ะก็นะขณะนี้นะคะอย่าลืมติดตามในส่วนของการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570กันได้นะคะณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2อาคารรัฐสภาในวันนี้ตั้งแต่ 9:00 นที่ผ่านมาแล้วนะคะOn Air NBT2SD Facebook Page NBT YouTube NBT ค่ะกระทรวงการคลังนะคะเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้กับครม.พิจารณาในวันนี้ค่ะด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐค่ะคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้งบประมาณในปี2569ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ณไตรมาสที่2ค่ะเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสะสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายค่ะมากันที่ในส่วนของปปส.นะคะกับการลุยค้นที่พักแอร์สาวลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียพร้อมสอบปากคำแฟนนะคะขยายผลเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาตินางสาว อารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.มีการชี้แจงกรณีข่าวทางการประเทศออสเตรเลียนะคะควบคุมตัวลูกเรือของสายการบินในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนณเมืองเมลเบิร์นนะคะประเทศออสเตรเลียว่าที่ผ่านมาค่ะทางสำนักงานปปส.และ AFP มีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมนะคะมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559แล้วนะคะ2559แล้วโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลจับกุมแล้วก็ยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศต่างๆสำหรับกรณีนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจนได้รับข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วแล้วก็จะนำข้อมูลดังกล่าวไปเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายการลักลอบส่งยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียต่อไปค่ะทั้งนี้ทางสำนักงานปปส.ก็ได้มีการเข้าตรวจค้นคอนโดแห่งหนึ่งของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหารายดังกล่าวนะคะพร้อมสอบปากคำแฟนของผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังประเทศออสเตรเลียโดยทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจค้นแล้วก็สแกนสัมภาระติดตัวนะคะแล้วก็สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อหาวัตถุอันตรายอาวุธหรือว่าสิ่งของต้องห้ามของผู้โดยสารทุกคนรวมถึงลูกเรือด้วยซึ่งเป็นบุคลากรที่เข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานและอากาศยานโดยตรงจึงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั้งนี้สำนักงานปปส.ก็ได้เร่งหารือร่วมกับทางท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย AOT นะคะเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในระบบการตรวจคัดกรองให้มีความรัดกุมสูงสุดนอกจากนี้แล้วค่ะทางสำนักงานปปส.นะคะได้บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยแล้วก็ระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับปัญหายาเสพติดข้ามชาติโดยจัดตั้งคณะทำงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดณท่าอากาศยานนะคะแล้วก็ณท่าเรือรวมไปถึงขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนนะคะพร้อมทั้งจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งและบริษัทเอกชนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านพัสดุพันระหว่างประเทศพร้อมเตือนประชาชนค่ะหลีกเลี่ยงการรับหิ้วสิ่งของหรือว่ารับฝากกระเป๋าสัมภาระระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดเนื่องจากกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติดมักที่จะใช้วิธีการจ้างหรือว่าฝากหิ้วพัสดุข้ามประเทศโดยซุกซ่อนยาเสพติดไว้ซึ่งหากถูกตรวจพบผู้รับหิ้วก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานลักลอบนำเข้าหรือว่าส่งออกยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวกันได้นะคะซึ่งความผิดดังกล่าวนั้นมีโทษทางกฎหมายที่รุนแรงมากค่ะโดยเฉพาะความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งได้แก่เฮโรอีนไอยาบ้าหรือยาอีเป็นต้นค่ะมีอัตราโทษนั้นสูงสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงประหารชีวิตทั้งตามกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของประเทศปลายทางด้วยค่ะมาดูกันต่อที่ทางด้านของกระทรวงเกษตรค่ะตรวจสอบนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจำนวนกว่า94ล้านกล่องเพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสมพร้อมย้ำต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดค่ะด้านของนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะคะเปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อตรวจสอบการแก้ไขปัญหานมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 2.4 ล้านหีบหรือว่ากว่า94ล้านกล่องของอกส.ที่เป็นยอดสะสมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568จนถึงเดือนพฤษภาคม2569ซึ่งขณะนี้อกส.นะคะเตรียมที่จะเปิดประมูลในราคาที่ต่ำกว่าทุนเริ่มต้นที่5ล้านบาทเพื่อระบายสินค้าค้างสต็อกแล้วก็บรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องการขาดทุนสะสมโดยทางด้านของนายธีรชัยก็กล่าวว่าคณะทำงานได้มีการตรวจสอบการบริหารกิจการโคนมที่ได้รับมอบหมาย ได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกระบวนการดำเนินงานของทางอกส.นะคะว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสหรือไม่เนื่องจากว่าการดำเนินการครั้งนี้ยังมีข้อสงสัยในรายละเอียดเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจนะคะที่ตามปกติแล้วเนี่ยก็ต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการอกส.ขอไปค่ะคณะกรรมการอสค.นะคะและจะต้องมีการเปิดให้ประมูลราคาตามกระบวนการอย่างเปิดเผยรวมไปถึงยังได้เรียกตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆที่อสค.นั้นดำเนินการอยู่ทั้งรายรับรายจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อจัดทำแผนในส่วนของระยะยาวในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของอสค.ที่ปัจจุบันยังขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะส่วนทางด้านของนางสาววัชรีวรรณศรีนะคะผู้อำนวยการอสค.ก็มีการชี้แจงว่าการบริหารจัดการนมกล่องหมดอายุในสต็อกหากว่าเป็นการซื้อขายทั่วไปไม่ต้องรายงานในบอร์ดอสค.แต่ว่าหากจะนำไปทำลายก็ต้องมีการรายงานให้ทราบตามกระบวนการส่วนกรณีนมหมดอายุ94ล้านกล่องปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดประมูลและมีภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมมากพอสมควรคาดการว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้พร้อมระบุถึงสาเหตุที่มีสต็อกนมหมดอายุจำนวนมากเนื่องจากอสค.นะคะต้องแบกรับน้ำนมดิบส่วนเกินมาอย่างต่อเนื่องแต่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คือได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงเกษตรให้พิจารณาไม่ให้อสค.นั้นรับซื้อน้ำนมเกิน MOU เพราะจะยิ่งทำให้ขาดทุนสะสมทั้งนี้สำหรับนมล็อตที่ผลิตในช่วงเดือนตุลาคม2568และกำลังจะหมดอายุในช่วงเดือนกันยายน2569มีอยู่ประมาณ1ล้านหีบหรือประมาณ36ล้านกล่องอสค.จะมีแผนเร่งระบายเฟสแรกในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ประมาณ 400,000 หีบค่ะอีกหนึ่งเรื่องในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะมาดูอโคด้าค่ะชี้หลายเมืองไทยครองใจนักท่องเที่ยวเอเชียค่ะรัฐบาลเดินหน้าในส่วนของการปั้นไทยแลนด์365เดย์รับกระแสเที่ยวไทยแรงเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365เดย์นะคะหรือประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพทั้งนี้ข้อมูลจากอโคด้านะคะระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569นั้นไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยกรุงเทพพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นเขาใหญ่นครนายกแล้วก็กาญจนบุรีนั้นก็ได้รับความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยรัฐบาลเตรียมต่อยอดกระแสความนิยมดังกล่าวด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับสินค้า GI สินค้าชุมชนอาหารวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพูนในส่วนของมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกนะคะหรือว่า GSTC ภายใต้ Thailand Green Tourism Plan 2030ค่ะเพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวติดท็อป100นะคะแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของโลกนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะการดำเนินงานก็เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วโดยอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านได้รับรางวัล Green Destination Award 2026สะท้อนศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวไทยในระดับสากลกันแล้วนะคะรัฐบาลก็เชื่อว่าไทยนั้นไม่ได้มีแค่ที่ท่องเที่ยวที่สวยงามจึงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมความปลอดภัยแล้วก็จัดเทศกาลกับกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะเราพักกันสักครู่เดียวนะคะฟังในส่วนของงานเพลงแล้วก็สปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะกับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตค่ะอำเภอเมืองภูเก็ตส่วนที่กำลังตรวจสอบพื้นที่เทือกเขาพันธุรัตน์หลังพบการลักลอบตัดถนนและเทพื้นคอนกรีตในเขตป่าสงวนแห่งชาติค่ะเมื่อวันนี้นะคะช่วง16:00 นนายสิวัตรระวังกุลอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมด้วยนายอัคราสุวัติกุลค่ะปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนะคะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็รวมถึงในส่วนของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลเกาะแก้วด้วยนะคะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออสค่ะแล้วก็มีปลัดอำเภอด้วยนะคะร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณเทือกเขากำลาหรือว่าเขานางพันธุรัตน์ซึ่งก็เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอกระทู้กับหมู่ที่2ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตภายหลังได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุกแล้วก็ทำกิจกรรมในพื้นที่ป่าไม้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยการใช้เครื่องจักรแผ่วถางและปรับสภาพพื้นที่เพื่อก่อสร้างเส้นทางขึ้นสู่พื้นที่ภูเขาค่ะรวมทั้งพบการเทคอนกรีตเทพื้นคอนกรีตในบางช่วงลักษณะเป็นถนนภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็พิจารณาการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่เจ้าหน้าที่ไม่พบบุคคลแสดงตนเป็นเจ้าของหรือว่าผู้ครอบครองพื้นที่แต่อย่างใดค่ะอย่างไรก็ตามพบรถแบ็คโฮจำนวน1คันจอดอยู่ภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานจัดทำบันทึกการตรวจยึดนะคะนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนรถ ATV จากปางช้างนพรัตน์กระทู้นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ตรวจสอบนั่นเองค่ะที่พังงานะคะมีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดพังงาค่ะเมื่อวันนี้ค่ะนายบัญชาชโนอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดพังงาครั้งที่1/2569ณห้องประชุมภูผาศาลากลางจังหวัดพังงาที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา35ระยะที่1การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพังงาพ.ศ. 2560ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและรองรับการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดในอนาคตด้วยค่ะที่กระบี่นะคะ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ของคณะสงฆ์หนใต้ประจำปีพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคม2569ณวัดมหาธาตุวชิรมงคลพระอารามหลวงหรือวัดบางธงตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่กิจกรรม

วันนี้ช่วง 8:30 นที่ผ่านมานะคะณห้องประชุมพระพฤงทานชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยครั้งที่6/2569ค่ะโดยมีนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทุกอำเภอแล้วก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะการประชุมครั้งนี้ค่ะที่ประชุมได้รับทราบการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานที่ทำการปกครองจังหวัดระนองการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จึงบูรณาการความร่วมมือกับกรมการปกครองแล้วก็ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่โมเดิร์นเทรดนะคะจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ได้ดำเนินการแก้ไขและรายงานเหตุการณ์อาทิแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้และผู้ประสบปัญหาทางสังคมดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดำเนินงานจิตอาสาพระราชทานรายงานเหตุการณ์สำคัญในรอบเดือนที่ผ่านมารวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดระนองแล้วก็ได้มีการสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยด้วยนะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอนามันวันนี้ค่ะก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะของเดือนมิถุนายนสำหรับไทยช่วยไทยพลัสใครที่ยังใช้ไม่หมดก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์กันได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็กลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสายๆแบบนี้ค่ะ10:10 นโดยประมาณทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีรวมถึง Facebook Live ด้วยเพจสวทภูเก็ตเรดิโอวันนี้หนูรีวัชรีรัตนกาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทาง
8: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศล่าสุดสำนักงานปปส.ได้เข้าค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเมื่อคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามากรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมและได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทั้งนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเตรียมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เพื่ออุดรอยรั่วและแก้ไขจุดอ่อนในการตรวจสอบสัมภาระอย่างเข้มงวดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อนย้ำเร่งแก้ไขก่อนกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหา เนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เมื่อวานนี้โดยจะยกเว้นภาษีรถยนต์ประจำปีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแบบร้อยละ100สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาไม่เกิน3ล้านรูปีอินเดียหรือประมาณ1ล้านบาทซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อทำให้กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียให้เป็นเมืองปลอดมลพิษภายในเดือนมีนาคม2573นโยบายดังกล่าวยังกำหนดให้มีการลดจำนวนการใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและก๊าซธรรมชาติอัด CNG ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2571เป็นต้นไปโดยจะอนุญาตให้จำหน่ายและจดทะเบียนเฉพาะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในกรุงนิวเดลีเท่านั้นนอกจากนี้รัฐบาลอินเดียยังจะลงทุนเป็นจำนวนเงิน 150,000 ล้านรูปีอินเดียในช่วง4ปีข้างหน้าเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: คืน11มิถุนายน

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ดื่มน้ำด้วยดี
2: ไม่ได้เดี๋ยวติดไวรัสตับอักเสบบีนะ
1: โอ้ยติดอะไรไวรัสตับอักเสบบีติดจากแม่สู่ลูกเป็นหลักและติดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันถูกเลือดหรือสารคัดหลั่งเพราะงั้นน้ำลายไม่ติดหรอกจูบกันยังไม่ติดเลย
2: แต่จะติดโรคอื่นมากกว่านะสิยังไงก็ไม่ควรดื่มน้ำแก้วเดียวกันนะ
1: อีกอย่างนะคนอย่างพวกเราเกิดก่อนปี2535ก็ต้องไปตรวจคัดกรองนะถ้าไม่มีเชื้อก็ตรวจหาภูมิคุ้มกันถ้าไม่มีภูมิก็ฉีดวัคซีนป้องกันได้ไวรัสตับอักเสบบีป้องกันด้วยวัคซีนเด็กแรกเกิดและทารกทุกคนมีสิทธิ์ส่วนผู้ใหญ่หากยังไม่มีภูมิคุ้มกันให้ฉีดจำนวน3เข็มและหญิงตั้งครรภ์ทุกรายควรตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีป้องกันการถ่ายทอดเชื้อสู่ลูกน้อยหากพบว่ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีรักษาฟรีตามสิทธิการรักษาร
3: วดเร็ว
1: รักษาได
3: ้ห่างไกลมะเร็งตับ
1: สอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
4: อย่างที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมมีรายงานว่าที่นั่นสภาพอากาศแปรปรวนได้มี1วันนะคะเจอถึง3สภาพอากาศเลยนะคะอย่างในช่วงเช้าเนี่ยนะคะสภาพอากาศร้อนตอนเย็นฝนตกส่วนในช่วงกลางคืนมีอากาศหนาวเย็นค่ะ
5: เพราะสภาพภูมิอากาศทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นทุกปีเพียงแค่เราติดตามพยากรณ์อากาศทุกวันก็จะทำให้เรารู้ภัยเข้าใจและมีสติรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังนะคะมารับทราบเรื่องราวข่าวสารจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคกันค่ะกับทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็สามารถรับชมและรับฟังแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงานเรดิโอค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเสนอนะคะร่างพรบนะคะงบประมาณรายจ่ายของปี2570ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของการรับมือนะคะกับซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะคะรวมไปถึงการแก้ปัญหาค่ะในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เรามาดูในเรื่องของการทุจริตนะคะในเรื่องของปมของการสอบท้องถิ่นค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็เรื่องถึงไหนแล้วเดี๋ยวน้องฝนจะนำมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของเรื่องราวดีๆจากจังหวัดพังงากันค่ะรวมไปถึงช่วงนี้ค่ะช่วงฤดูฝนนะคะก็ทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกเตือนในเรื่องของการดูแลสุขภาพของลูกๆบุตรหลานนะคะในเรื่องของโรคมือเท้าปากกันด้วยค่ะแล้วก็จะปิดท้ายในเรื่องของพยากรณ์อากาศที่ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลงเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะค่ะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นะคะช่วงที่แล้วน้องน้ำฝนก็ได้เกริ่นไปนิดๆหน่อยๆนะคะในเรื่องของการแถลงงบประมาณของปี2570ค่ะเมื่อวานค่ะด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ค่ะด้วยวงเงิน3ล้านล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระที่1ค่ะโดยรัฐบาลจะกำหนดรอบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะมุ่งสร้างโอกาสแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างความมั่นคงของประชาชนค่ะควบคู่กับฟื้นฟูนะคะฐานะการคลังของประเทศด้วยค่ะให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลทางการคลังภายใต้กรอบวินัยการคลังแล้วก็มีความโปร่งใสการบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมตั้งเป้านะคะลดการขาดดุลการคลังให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายในปี2572ค่ะรวมทั้งให้หน่วยงานนะคะงบประมาณพิจารณาใช้เงินนอกงบประมาณนะคะควบคู่กับเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะลดภาระของคลังของประเทศค่ะโดยจัดสรรงบประมาณนะคะตาม7กลุ่มงบประมาณค่ะและยุทธศาสตร์ชาติ6ด้านค่ะได้แก่ด้านความมั่นคงค่ะด้านการสร้างความสามารถการแข่งขันค่ะการพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ค่ะการสร้างโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางสังคมการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐพร้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นการเยียวยาภัยพิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐและการชดใช้เงินคงคลังนะคะพร้อมยืนยันว่าจะบริหารงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายแล้วก็ตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดค่ะให้จ่ายภาษีของประชาชนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วก็เพื่อที่จะให้เม็ดเงินกลับสู่ประชาชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะคะเศรษฐกิจสร้างการเติบโตของประเทศไปอย่างทั่วถึงและก็อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นแผนการค่ะเป็นพรบที่ทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการจัดทำขึ้นนะคะเพื่อที่จะใช้ในปีงบประมาณหน้าค่ะมาดูในส่วนของการรับมือนะคะสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อซูเปอร์เอลนีโญค่ะติดตามรับมืออุทกภัยจากติดตามจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดน่านนะคะจังหวัดอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะครั้งที่2ทับ2569ค่ะเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำนะคะตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะให้ทุกหน่วยงานเร่งติดตามแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะรวมไปถึงภัยแล้งและก็คุณภาพน้ำอย่างบูรณาการเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อที่จะพร้อมที่จะติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำสายแม่น้ำวกนะคะแม่น้ำกกและก็พัฒนาระบบแดชบอร์ดคุณภาพน้ำของประเทศนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือความเสี่ยงจากสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะส่งผลกระทบ ในปริมาณต้นทุนน้ำในช่วงปลายปี2569นี้ค่ะไปจนถึงปี2570โดยที่ประชุมค่ะคุณผู้ฟังคะก็ได้มอบหมายให้สำนักงานค่ะทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำค่ะร่วมกันบูรณาการจัดการนะคะจัดการในทั้งเรื่องน้ำทั้งระบบเลยค่ะควบคู่กับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นอกจากนี้ค่ะยังรับทราบนะคะความก้าวหน้าค่ะการจัดทำแผนเตรียมพร้อมนะคะเพื่อที่จะรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะในจังหวัดน่านแล้วก็ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมไปถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะเพื่อยกระดับการป้องกันและก็บริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำอย่างเป็นระบบและก็ยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบนะคะในหลักการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโนดนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะเพื่อที่จะเห็นชอบการขยายระยะเวลานะคะดำเนินการด้านทรัพยากรน้ำในจังหวัดสกลนครแล้วก็จังหวัดชัยภูมิด้วยรวมถึงเห็นชอบการดำเนินการพัฒนาน้ำบาดาลนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงระดับชุมชนจำนวนทั้งหมดนะคะ858แห่งค่ะตลอดจนนะคะให้ความเห็นชอบนะคะในส่วนของร่างปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2571ค่ะการอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่3ค่ะจำนวน52คำขอนะคะแล้วก็แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำค่ะเพื่อเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เกิดผลแล้วก็เป็นรูปธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพให้มากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็ฟังเพลงเพราะๆสักหนึ่งบทเพลงแล้วกลับมาเจอกับน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ
4: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
5: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
4: อานงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
5: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะน้องฝนก็มีในเรื่องราวของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะทางรัฐบาลนะคะก็ลุยเอาจริงค่ะคุณผู้ฟังแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็ชู3แนวทางนะคะระดมภาครัฐค่ะเร่งตัดวงจรทั้งระบบค่ะพร้อมตั้งศูนย์ปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้าดันโครงการปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษานำร่อง9จังหวัดค่ะเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลนะคะในการปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้า3แนวทางค่ะคุณฟังซึ่งประกอบไปด้วยนะคะ1ค่ะต้องป้องกันเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ที่ให้สตช.แล้วก็สคบ.นะคะบูรณาการร่วมกันค่ะกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการค่ะและก็กระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในสถานศึกษาค่ะชุมชนและก็จะพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมค่ะลบค่านิยมผิดๆที่มองว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นแฟชั่นค่ะ2ค่ะเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะและก็ไม่มีข้อยกเว้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งปราบปรามผู้ที่ลักลอบนำเข้านะคะผู้ค้ารายใหญ่แล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยต้องสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการแล้วก็เครือข่ายทางการเงินด้วยค่ะมุ่งตัดวงจรทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มแค่ผู้ค้ารายย่อยเท่านั้นค่ะ3ค่ะยกระดับการปราบปรามออนไลน์ค่ะประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะแล้วก็บริษัทขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนดิจิทัลนะคะติดตามเส้นทางทางการเงินค่ะแล้วก็ปิดนะคะช่องทางการจำหน่ายออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการค่ะและคณะกรรมการประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติค่ะพร้อมทั้งผลักดันโครงการปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนและสถานศึกษานำร่อง9จังหวัดค่ะโดยในเขตตรวจราชการ2เขตนะคะก็ได้แก่เขตตรวจราชการที่2กลุ่มจังหวัดภาคกลางค่ะตอนบนนะคะก็ได้แก่จังหวัดนนทบุรีค่ะปทุมธานีนะคะแล้วก็นครปฐมแล้วก็สมุทรปราการค่ะและเขตตรวจราชการที่9ค่ะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกค่ะได้แก่จังหวัดจันทบุรีราษฎร์นครนายกค่ะปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วค่ะเพื่อรณรงค์สร้างความรู้แล้วก็ฉีดวัคซีนทางความคิดนะคะให้กับเด็กและเยาวชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยค่ะได้ระหนักถึงภัยของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะพร้อมเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลว่ารัฐบาลเอาจริงกับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะประชาชนค่ะร่วมแจ้งเบาะแสการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าค่ะมายังหน่วยงานภาครัฐนะคะเช่นสตช.หรือว่าสคบ.ได้ค่ะเพื่อที่จะร่วมกันแก้ปัญหาให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรมค่ะพร้อมเรียบร้องนะคะให้ทุกภาคส่วนค่ะทั้งครอบครัวนะคะสถานศึกษาเอกชนและก็สื่อมวลชนนะคะร่วมกันเป็นหูเป็นตาค่ะเพื่อที่จะสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนไทยของเราต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องของปปช.นะคะเตรียมสอบอธิบดีท้องถิ่นกับพวกนะคะกรณีเอื้อทุจริตการสอบกระบวนการเรียกรับเงินและค่าตอบแทนค่ะทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะคะก็ได้แถลงความคืบหน้านะคะคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568นะคะซึ่งพบพฤติกรรมนะคะการกระทำผิดร้ายแรงนะคะโดยมีการเอื้อประโยชน์ตั้งแต่การเขียน TOR ล็อกสเปคผู้รับจ้างจัดสอบไปจนถึงการแก้คะแนนช่วยผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 3,000 รายแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินในส่วนของค่าตอบแทนนะคะเพื่อที่จะบรรจุเข้าทำงานสูงถึงรายละไม่น้อยกว่า 300,000 บาทค่ะที่เป็นประเด็นข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังโดยเสนอทางบอร์ดปปช.นะคะก็ได้ไต่สวนนะคะอธิบดีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในฐานะที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็ทุจริตค่ะขยายผลคดีอาญานะคะแล้วก็ประสานพนักงานสอบสวนดำเนินคดีข้อ ข้อหาปลอมเอกสารแล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะคะนอกจากนี้ก็ยังเดินหน้านะคะตรวจทรัพย์สินแล้วก็ลุยตรวจเส้นทางการเงินแล้วก็บัญชีทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะควบคู่ไปกันกับโดยที่ปปช.นะคะก็จะวางเป้าหมายนะคะสรุปสำนวนคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องราวของจังหวัดพังงากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดพังงาค่ะมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินนะคะเพื่อที่จะต่อยอดทักษะอาชีพสร้างโอกาสการมีงานทำค่ะก็ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกนะคะชุดเครื่องมือการทำมาหากินค่ะภายใต้โครงการเพิ่มทักษะนะคะแรงงานอิสระแล้วก็กลุ่มเป้าหมาย เฉพาะนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพค่ะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะโดยนะคะทางด้านผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้กล่าวว่าการพัฒนาทักษะอาชีพค่ะควบคู่ไปกับการสนับสนุนในส่วนของเครื่องมือประกอบอาชีพด้วยค่ะเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนนำความรู้นะคะก็ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงค่ะสร้างงานสร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเปรียบเสมือนการจับการสอนให้จับปลาค่ะพร้อมที่จะส่งมอบเครื่องมือในการหาปลาอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านสราวุฒิธนเจริญสกุลค่ะซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งค่ะจากภายในนะคะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความมั่นคงค่ะความมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนค่ะพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นค่ะว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมนะคะก็จะนำความรู้นำทักษะแล้วก็เครื่องมือที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพค่ะสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวค่ะทั้งนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงานะคะก็ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวนะคะเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแรงงานนอกระบบผู้รับจ้างทั่วไปแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีโอกาสประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยในปีงบประมาณ2569นะคะก็ได้รับเป้าหมายจำนวนกว่า20รุ่นค่ะจำนวน400คนแล้วก็ดำเนินการแล้วเสร็จ10รุ่นค่ะคุณผู้ฟังเป็นจำนวน200คนสำหรับการมอบเครื่องมือในครั้งนี้นะคะก็มีการผ่านก็มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน60คนค่ะประกอบด้วยหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่มืออาชีพค่ะจำนวน40คนแล้วก็หลักสูตรการประกอบธุรกิจเครื่องดื่มมืออาชีพจำนวน20คนค่ะเพื่อที่จะให้สามารถนำเครื่องมือไปใช้ประกอบอาชีพแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการสร้างรายได้แล้วก็การพึ่งพาตนเองได้ค่ะคุณผู้ฟังคะพักการอีกสักครู่ค่ะแล้วก็กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการน้องน้ำฝนก็มีเรื่องเตือนภัยนะคะสำหรับจากกรมควบคุมโรคค่ะโรคมือเท้าปากแล้วก็มาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องที่ทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกมาแจ้งเตือนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วก็พื้นที่หลายๆพื้นที่นะคะก็เป็นช่วงที่เปิดเทอมสำหรับลูกๆบุตรหลานของท่านนะคะแล้วก็สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือโรคมือเท้าปากค่ะก็อยากที่จะแนะนะคะผู้ปกครองนะคะแล้วก็สถานศึกษานะคะควรที่จะเพิ่มการเฝ้าระวังในตัวเด็กเล็กให้มากขึ้นค่ะเพราะเมื่อเด็กๆ เขามีอาการป่วยหรือมีอาการเจ็บในฐานะของผู้ที่เป็นผู้ปกครองนะคะก็ทนเห็นลูกเจ็บป่วยไม่ได้นะคะก็ป้องกันไว้ดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านกรมควบคุมโรคค่ะก็ เปิดเผยนะคะในช่วงฤดูฝนของทุกปีค่ะเป็นช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักนะคะในเรื่องของโรคมือเท้าปากค่ะก็อยากที่จะให้ทางผู้ปกครองนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะช่วยกันดูแลบุตรหลานนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานศึกษานะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็หรือสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนด้วยค่ะเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอมนี้นะคะก็มีกิจกรรมที่เด็กๆ เขาจะทำร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมภายนอกในห้องเรียนหรือว่าภายในห้องเรียนนะคะแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะส่วนใหญ่นะคะผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงนะคะก็จะสามารถหายใจเองได้จะอยู่ใน 7-11 วันค่ะแต่ในบางรายค่ะคุณฟังโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ขวบค่ะก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางระบบประสาทหัวใจหรือระบบทางเดินหายใจได้ค่ะจึงควรที่จะแนะนำให้สังเกตอาการแล้วก็ดูแลเด็กๆเหล่านี้อย่างใกล้ชิดนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันค่ะก็พบว่ามีผู้ป่วยนะคะมีบุตรหลานนะคะของคนในประเทศไทยของเรานะคะเป็นโรคมือเท้าปากสะสมแล้วกว่า 16,332 รายค่ะแต่ก็ยังไม่พบรายงานของผู้เสียชีวิตนะคะโดยจำนวนผู้ป่วยนี้นะคะก็ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังคงเดิมค่ะกลุ่มเด็กเล็กนะคะ 0-4 ขวบนะคะก็เป็นกลุ่มที่มีอัตราการป่วยที่สูงที่สุดแล้วก็เห็นได้ชัดเจนค่ะรองลงมานะคะก็จะเป็นเด็กที่อายุ 5-9 ขวบค่ะแล้วก็ 10-14 ขวบตามลำดับค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะจึงขอให้ทั้งคุณครูค่ะผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่ดูแลเด็กเล็กนะคะเฝ้าระวังสถานการณ์อาการของเด็กอย่างใกล้ชิดค่ะหากพบว่ามีไข้นะคะร่วมกับมีแผลหรือว่าจุดแดงในช่องปากค่ะบริเวณลิ้นนะคะเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มนะคะมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสๆนะคะบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือว่าก้นนะคะในส่วนของเด็กเล็กก็จะมีอาการงองแงค่ะไม่ยอมรับประทานอาหารหรือว่าดื่มนมนะคะมีน้ำลายไหลหรือว่ามีอาการแบบบ่นว่าเจ็บปากอะไรประมาณนี้ค่ะให้สังเกตว่าอาจจะเป็นโรคมือเท้าปากก็ได้นะคะคุณผู้ฟังในกรณีที่มีความมีอาการรุนแรงค่ะเช่นมีไข้สูงรับประทานอาหารหรือว่าน้ำค่ะได้น้อยลงมีอาการซึมลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีอาการชักเกร็งอาเจียนหรือว่าหายใจหอบหืดนะคะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยก็ควรที่จะรีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ให้แพทย์วินิจฉัยโดยด่วนค่ะเพื่อที่จะรับการรักษาเนื่องจากอาการดังกล่าวค่ะอาจจะเป็นสัญญาณแล้วก็เป็นภาวะสมองอักเสบหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะก็ขอแนะให้การป้องกันโรคนะคะในสถานศึกษาและก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะก็ฝากถึงบุคลากรทางการศึกษานะคะควรคัดกรองเด็กในทุกๆเช้าค่ะอย่างเคร่งครัดหากพบว่ามีเด็กป่วยค่ะอย่างเช่นมีไข้นะคะมีตุ่มมีน้ำใสนะคะขึ้นที่ฝ่ามือที่เท้าหรือว่ามีแผลในปากนะคะก็อยากที่จะให้แยกเด็กกลุ่มนี้ออกจากเด็กคนอื่นโดยทันทีค่ะพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองนะคะมารับเด็กตัวกลับบ้านนะคะเพื่อให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดีค่ะ2ค่ะถ้ามีเด็กป่วยตั้งแต่2รายขึ้นไปในห้องเรียนนะคะก็ใน1สัปดาห์นะคะต้องปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยอย่างน้อย1วันค่ะเพื่อที่จะต้องทำความสะอาดแล้วก็เฝ้าระวังคัดกรองเด็กป่วยที่มากขึ้นค่ะ
ต่อไปนะคะก็ในเรื่องของการทำความสะอาดของใช้ค่ะแล้วก็ของเล่นนะคะที่สำคัญเลยของเล่นเพราะเด็กเขาก็จะจับกันทุกคนนะคะและพื้นที่ที่ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยใช้น้ำยาทำความสะอาด

ัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือว่าสิ่งขับถ่ายจากเด็กนะคะเนื่องจากเชื้อก็สามารถติดต่อและก็สามารถแพร่กระจายในการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายน้ำจากตุ่มพองและก็อุจจาระของผู้ป่วยได้ค่ะรวมถึงการสัมผัสของเล่นค่ะและก็ของใช้นะคะที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคได้ค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจจะดูผิวเผินว่าอาจจะไม่มีอะไรแต่แท้จริงแล้วค่ะเด็กเล็กเบาบางมากค่ะคุณผู้ฟังหากต้องการข้อมูลหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะสามารถสายด่วนกรมควบคุมโรคได้ที่1422ค่ะการป้องกันบุตรหลานของท่านให้มีสุขภาพดีแล้วก็ไม่ให้เป็นโรคมือเท้าปากนะคะตัวเขาเองตัวเด็กเองเขาก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองเจ็บป่วยในเรื่องของร่างกายเขาก็จะมีอารมณ์ดีสุขภาพแข็งแรงผู้ปกครองก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะและนี่ก็ฝากไว้สำหรับโรคที่จะมาในช่วงหน้าฝนค่ะคุณผู้ฟังครับมาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะอย่างที่หลายๆหน่วยงานนะคะก็ออกมาประกาศนะคะในเรื่องของขึ้นลมในช่วงนี้นะคะการเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักนะคะในส่วนของพยากรณ์อากาศนะคะประเทศไทยของเราก็มีฝนตกหนักมากนะคะถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันค่ะประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลาดลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันค่ะก็ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคลื่นนะคะมีทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะทิ้งท้ายไว้สำหรับ อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังการจัดงานเกษตรแฟร์วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานะคะก็ได้จัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะภายใต้แนวคิดวิถีพังงากับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนค่ะพบกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรยุคใหม่ค่ะเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะสินค้าเกษตรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพังงาแล้วก็กิจกรรมมากมายซึ่งวันนี้อย่างที่น้องฝนบอกนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปร่วมในงานนะคะก็ยังไปวันนี้ได้ทันค่ะงานก็จะจัดที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาจังหวัดพังงาอบจ.พังงาค่ะวันนี้นะคะวันสุดท้ายก็จะมีในเรื่องของการแสดงบนเวทีค่ะก็จะมีการชมการแสดงพื้นบ้านค่ะจากโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยนะคะแล้วก็มาเที่ยวนะคะมาชมมาชิมมาช็อปนะคะมาร่วมสัมผัสเสน่ห์เกษตรพังงาแล้วก็เรียนรู้วิถีแห่งความยั่งยืนแล้วก็ร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปด้วยกันค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะก็รายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะ

0: คุณผู้ฟังน้องน้ำฝนแล้วก็รายการสวทพังงาแล้วก็ทีมงานสวทพังงาค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนเงินลงทุน
1: อิหร่านยืนยันจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันมนัญชยาสว่างแก้วและลลนาธาราฤดีผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้ดำเนินการต่อเป็นวันที่2โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านสลับการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเช่นนายภูนศักดิ์จันจำปีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยังไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศโดยเฉพาะการปรับลดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำมลพิษในแม่น้ำกกและฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมระบุว่ารัฐบาลยังไม่มีแผนแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
3: ความมั่นคงทางด้านน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งนะครับซูเปอร์เอลนีโญกำลังจะมาปีหน้าซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ชุ่มน้ำและเรามีปัญหาภัยพิบัติข้ามพรมแดนเช่นโลหะหนักปนเปื้อนจากการทำเหมืองในต่างประเทศงบความมั่นคงทางน้ำไม่ใช่การสร้างอ่างเก็บน้ำลอกคลองหรือกำจัดผักตบชวานะครับแต่ต้องเป็นการลงทุนทำระบบกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อทำให้เป็นฟองน้ำรับน้ำท่วมสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีคุณภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการลดต้นทุนทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและสาธารณสุขในเวลาเดียวกัน
2: ด้านนายวรายุทธ์จงอักษรส.ส.ยโสธรพรรคภูมิใจไทยอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณโดยเห็นว่างบประมาณปี2570ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการสร้างอาชีพและรายได้รวมถึงรองรับสังคมสูงวัยพร้อมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบชวนหน้าและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัยและเชื่อมั่นงบประมาณฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยให้ประเทศก้าวผ่านความท้าทายต่างๆได้
4: งบประมาณปี2570หากมองในมิติช่วงอายุต่างๆผมมั่นใจครับว่าพรบ.งบประมาณฉบับนี้กำลังตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคือเราจะสามารถสร้างโอกาสให้กับคนในทุกๆช่วงอายุเราจะสามารถสร้างคนไทยให้มีศักยภาพและเราจะสามารถสร้างสังคมที่มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำหากผู้สูงอายุได้รับหลักประกันหลักสุขภาพที่มีเหตุผลผมเชื่อครับว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างบุคลากรที่เข้มแข็งสังคมที่เป็นธรรมและการคลังที่ยั่งยืนและประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตที่เปราะบางในภาวะที่เราเผชิญวิกฤตหลายๆด้านในขณะนี้ครับ
2: สำหรับการอภิปรายในวันแรกฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีใช้เวลาไปแล้วกว่า12ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้วกว่า13ชั่วโมงจากกรอบเวลาที่ได้จัดสรรฝ่ายละ20ชั่วโมงก่อนนัดลงมติวาระแรกในวันพรุ่งนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: และในวันนี้ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติแต่เปลี่ยนสถานที่ไปประชุมที่อาคารรัฐสภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเรื่องรัฐการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้งบประมาณในปี2569 ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสะสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไทยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลพร้อมสั่งยกระดับการตรวจค้นลูกเรือและบุคลากรทางการบินเข้มงวดเทียบเท่าผู้โดยสารป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดโดยยืนยันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานของประเทศไทยดำเนินการตามมาตรฐานสากลซึ่งเน้นการตรวจค้นวัตถุระเบิดและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบินเป็นหลักปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าระบบตรวจค้นของไทยมีความหละหลวมพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทั้งกัปตันและพนักงานต้อนรับอาจมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้สั่งการไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT รวมถึงกรมการบินพลเรือนให้ปรับปรุงมาตรการโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทุกคนอย่างละเอียดเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้น
6: และโดยเฉพาะน้องที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนะครับตัวผมเองก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คงจะต้องไปหามาตรการในการที่จะป้องกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรนะครับแล้วโดยเฉพาะในประเทศอื่นๆเท่าที่มีการเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะของขาออกจากประเทศต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีการตรวจยาเสพติดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากนี้ประเทศไทยก็คงจะต้องมีความเข้มงวดนะครับแต่วันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่พวกเราคงจะต้องกลับมามองในเรื่องของบุคลากรที่จะเหมือนเป็นประเภทนักบินนะครับจวดหรือแอร์โฮสเตสที่ในอดีตเราอาจจะให้เกียรติซึ่งกันและกันตอนนี้เราก็ต้องเข้มงวดเพิ่มขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วๆไป
5: นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในการสืบค้นหาข่าวเชิงลึกและพิจารณานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำงานของสุนัขตำรวจในการตรวจจับสารเสพติดเพื่อป้องกันการซุกซ่อนในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ยืนยันว่าทางการออสเตรเลียยังไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศไทยและการสุ่มตรวจของประเทศปลายทางถือเป็นแนวปฏิบัติตามปกติที่ทุกสัญชาติไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คนไทยเป็นพิเศษศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงโดยย้ำว่าระบบเอ็กซเรย์กระเป๋าใต้ท้องเครื่องออกแบบมาเพื่อตรวจจับวัตถุระเบิดตามมาตรฐานความปลอดภัยการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวหลังตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าสัมภาระของลูกเรือคนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเรียบร้อยแล้วโดยระบบแสดงผลไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระจึงถูกลำเลียงขึ้นเครื่องตามขั้นตอนทางนี้ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติหรือ EDS ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมเพื่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนไม่ใช่ระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับสารเสพติดโดยเฉพาะหลังจากนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรับข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะที่ผลการตรวจค้นห้องพักพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยที่ถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลียไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางพลตรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้า กรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าในคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามักจะรับยู่ของเป็นรายได้เสริมโดยจะได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทางนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ได้ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อสอบปากคำมารดาของผู้ต้องหาพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อประสานส่งข้อมูลให้ทางการออสเตรเลียใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่พร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
2: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทนายพูนพงษ์ นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานหรือที่กำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพสามารถเลือกธุรกิจเล็กๆที่เริ่มต้นอาชีพได้จริงในระยะเวลาสั้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเนื่องจากมีแฟรนไชส์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานพันธมิตรอาทิสิทธิในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขารวมทั้งการสมัครเข้าเป็นร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งจะรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้สนใจที่จะสมัครเข้ามาลงทุนสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์กับโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นระบุโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส
7: ์นายสุทธิชัยพนิษฐ์นรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเนื่องจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายช่วยลดภาระต้นทุนและทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขณะที่แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนหลักแสนถึงหลักล้านอาจได้รับแรงจูงใจจากมาตรการนี้น้อยกว่าทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกอบการและผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดโครงการอย่างต่อเนื่อง ดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการยังมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นแม้โครงการจะมีข้อจำกัดด้านวงเงินสนับสนุนแต่ถือเป็นมาตรการที่ช่วยกระจายโอกาสให้ผู้มีเงินลงทุนจำกัดสามารถเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์และสร้างอาชีพได้มากขึ้น
8: จริงๆโครงการนี้มันใช้สำหรับแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ลงทุนหลักหมื่นนะครับสำหรับแฟรนไชส์ที่มีขนาดใหญ่หลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยมันคงไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเพราะว่างบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือช่วยให้รายละ 10,000 ไม่เกิน 10,000 บาทก็คงจะเป็นรายเล็กๆที่จะได้รับประโยชน์จริงๆแล้วธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยครับก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันเงินลงทุนอาจจะประมาณสัก 30,000 50,000 อย่างเงี้ยถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เขาเบาแรงขึ้นโปรเจกต์นี้เนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์และทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นมันได้ทั้ง2ฝั่งเลย
7: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสจะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนและเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาปรับปรุงข้อตกลงการรับซื้อน้ำนมดิบแก้ปัญหาน้ำนมล้นสต็อกโดยจะไม่ให้กระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
9: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การรับซื้อน้ำนมดิบเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้จริงและแก้ไขปัญหาน้ำนมล้นสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.โดยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพร้อมให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุง MOU โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
10: ก็มีเยอะพอสมควรดังนั้นเองเนี่ยตัวนมที่หมดอายุเลยครับเราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปทำปุ๋ยให้กับกรมการข้าวให้การยางแห่งประเทศไทยไปทำปุ๋ยทำอะไรได้หลายอย่างแต่ทีนี้เองเนี่ยคือเนื่องจากอสค.ก็ได้รายงานผมว่าตัวนมที่หมดอายุเองเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดในการขนทิ้งดังนั้นเองเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์เนี่ยเราผมก็เลยคิดว่าผู้บริหารอสค.เนี่ยเขาก็คงต้องการที่จะเอานมเนี่ยที่หมดอายุออกมาเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์มากกว่าคงไม่ใช่เป็นการขายเพื่อไปให้บริโภคนะครับ
9: ทั้งนี้ปัจจุบันอสค.รับซื้อน้ำนมดิบเฉลี่ยประมาณ400ตันต่อวันขณะที่ปริมาณการใช้จริงทั้งการจำหน่ายเชิงพาณิชย์และโครงการนมโรงเรียนอยู่ที่ประมาณกว่า300ตันต่อวันส่งผลให้มีน้ำนมส่วนเกินที่ต้องนำไปผลิตเป็นนม UHTและเก็บรักษาในคลังจนเกิดปัญหาสินค้าคงคลังสะสมโดยให้บริหารจัดการสต็อกแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่นมที่ยังมีอายุเก็บรักษานมใกล้หมดอายุและนมหมดอายุเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบในส่วนของนมที่หมดอายุอสค.จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นเช่นการผลิตปุ๋ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดและไม่ใช่การจำหน่ายเพื่อการนำไปบริโภคชวนันท์มาลีรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศแจ้งว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เนื่องจากมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการเลขานุการเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าได้ออกประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2569ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่งนั้นเนื่องจากปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจ อีกเป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบและมีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมาณโอกาสนี้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเดือนกรกฎาคมนี้
12: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ว่าประเทศไทยมีวาระสำคัญที่ต้องติดตามคือการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งจากการประเมินแนวโน้มในปัจจุบันเชื่อมั่นว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยเหตุผลสำคัญที่ทำให้วัดพระมหาธาตุมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้แก่เกณฑ์ข้อที่2สะท้อนการเป็นตัวแทนของการรับและการถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อที่6มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับภายหลังการประกาศผลเพื่อรักษาคุณค่าและความโดดเด่นของแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน
13: รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว้ทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชคงความโดดเด่นมีคุณค่าเป็นการสร้างกิตติภูมิของไทยบนเวทีโลก
12: อธิบดีกรมศิลปากรยังกล่าวถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและพิธีทางศาสนาต่างๆเป็นความร่วมมือของจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ขณะที่กรมศิลปากรรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์บูรณะและการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมทางด้านสถาปัตยกรรมและโบราณคดีรวมถึงการวางระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในเดือนกรกฎาคมแต่สัญญาณที่ได้รับในขณะนี้สร้างความเชื่อมั่นว่าวัดพระมหาธาตุจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อน
14: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอร์รูมหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สปป.ลาว พื่อยกระดับรับมือหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5
15: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอรูมหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงวิงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นแห่งที่4ต่อจากแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีและแขวงหลวงน้ำทาภายใต้แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสยกระดับการติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบทั้งนี้เสริมสร้างความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ก่อนเข้าสู่ช่วงการเผาในปีหน้าวอรูมที่ตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเพื่อใช้คาดการณ์สถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดนในระดับภูมิภาคจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแจ้งเส้นทางเลี่ยงอำเภอตากใบจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบส่งผลให้ถนนบริเวณจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายอย่างหนักจำเป็นต้องปิดซ่อมแซมอย่างน้อย7วันจึงขอให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยผู้ที่เดินทางจากอำเภอสุไหงโกลกเมื่อถึงบ้านสาลาใหม่อำเภอตากใบให้เลี้ยวซ้ายผ่านตำบลทรายขาวไปออกตำบลกะลุวอและเชื่อมต่อถนนสายรอบเมืองเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข42ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวประณามการก่อเหตุที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยืนยันว่าตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้บูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยในทุกเส้นทางอย่างเข้มงวดขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยความร่วมมือจากประชาชนที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งเหตุร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฝ่ายความมั่นคงยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองและเศรษฐกิจหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่
16: ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคนร้ายได้ก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันจนได้รับความเสียหายและล่าสุดพลตำรวจตรีกองอัศวนขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองและย่านเศรษฐกิจสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนและสร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจสเตงได้เพิ่มความถี่และความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยรวมถึงการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำวัตถุระเบิดหรือยานพาหนะเป้าหมายเข้ามาในพื้นที่อย่างไรก็ตามจากรายงานทางด้านการข่าวยังคงพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายบรรยากาศทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางหน่วยงานความมั่นคงจึงได้กำชับให้กำลังพลทุกฝ่ายได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมขั้นสูงสุดมีความตื่นตัวไม่ประมาทและพร้อมตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: กบข.เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment บน YouTube กบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบข.ในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบข.ซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าอิหร่านจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเปเซสเคียนให้คำมั่นว่าอิหร่านพร้อมตอบโต้ภัยคุกคามจากศัตรูทั้งนี้ทางการอิหร่านเน้นย้ำหลายครั้งว่าบันทึกความเข้าใจสันติภาพที่ลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีร่วมกันพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่เรียกร้องให้ผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงในสหรัฐปรับลดราคาน้ำมันโดยทันทีเนื่องจากราคาน้ำมันในปัจจุบันสูงเกินไปเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดิบซึ่งอยู่ที่68ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงรายใดก็ตามที่ไม่ยอมปรับลดราคาน้ำมันจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้การที่ราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวทำให้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูของฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะคงแผนรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในระดับสูงสุดต่อไปอีกหลายวันเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่หลังสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสรายงานว่าแม้สภาพอากาศร้อนสุดขั้วเริ่มลดลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสแต่คาดว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสรายงานว่าฝรั่งเศสพบผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมยุโรปโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสถาบันวิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายหนึ่งเดินทางจากเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เดินทางเข้าไปในจังหวัดฮาฮูเอเลก่อนจะพบว่าเสียชีวิตแล้วในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กำลังพยายามติดตามห่วงโซ่การแพร่กระจายเชื้อและระบุ ตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ในเวลานี้พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น4จังหวัดแล้วขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,165 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต301รายอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
17: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนาทีที่56คาซิมิโร่ม่งทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1ประตูต่อ1จากนั้น ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกาเบรียลมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2-1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมสุดท้ายด้านเยอรมันลงสนามพบกับปารากวัยเกมนี้ปารากวัยยิงขึ้นนำไปก่อนจากฮูลิโอเอ็นซีโซในนาทีที่42จากนั้นไคฮาแวดมายิงตีเสมอให้ทัพอินซิเล็กในนาทีที่54จากนั้นจบ90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีแต่ก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นต้องดวลจุดโทษตัดสินและเป็นปารากวัยยิงแม่นกว่าเอาชนะเยอรมันไปได้4-3ส่งอดีตแชมป์โลก4สมัยกลับบ้านโดยปารากวัยจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือสวีเดนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่4โรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี2-2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีเอาชนะโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2-0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม A อันดับ1อัสสัมชัญธนบุรีอันดับ2มัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีอันดับ3ปทุมคงคาและอันดับ4โพนิมิตวิทยาคมด้านกลุ่ม B นัดที่4โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยทีมจ่าฝูงแพ้โรงเรียนสุกุลาบวิทยาลัยรองจ่าฝูง1-2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมเอาชนะสาระวิทยา3-0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม B อันดับ1ยังคงเป็นราชสีมาวิทยาลัยอันดับ2ส่วนกุหลาบวิทยาลัยอันดับ3ท่าข้ามพิทยาคมและอันดับ4สาระวิทยาศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกเอาชนะเซมาย่าชวาลินสก้ามือ21ของโลกจากโปแลนด์2-1เซต2-6 7-5และ6-2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกเอาชนะลิลลี่แทกเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลก2-1เซต7-6ไทยเบรก7-3 5-7และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอเล็กซานโดรวาเอคาเทลีนามืออันดับ19ของโลกและมือวางอันดับ18ของรายการจากรัสเซียต่อไปสำหรับชัยชนะในรอบนี้ของมนัญชยาและลัลลนาทำให้ทั้งคู่กลายเป็นนักเทนนิสสาวไทยคนที่3และ4ที่ผ่านเข้ารอบ2รายการระดับเมเจอร์ต่อจากแทมมารีธนาตุการและรัสิกาคำขำการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกพัชรพลหลีกุลเอาชนะไทเลอร์ธานิจากญี่ปุ่น2-0เซต6-1และ6-2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับซอจุนฮยอกมือวางอันดับ10ของรายการจากกวมขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกปันทินันเผือกคำเอาชนะอาลิเซียหลีจากจีน6-2ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคารินฮิรามัตสึมือวางอันดับ8จากออสเตรเลียแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้ให้กับไต้หวัน1-2ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา2-1ทีมสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมมาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึกซีเกมส์ครั้งที่33และเอเชียนบีทเกมส์ครั้งที่6จนถึงขณะนี้เป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนที่เมืองหางโจซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟ IQ Foil ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงธนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนศึกเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เก็บข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนศึกเอเชียนเกมบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
19: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าข้าตงข้าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าข้ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยานา่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลก อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 สูงกว่าระดับเรปันกลาง1.14 เมตรน้ำลงเวลา14:31ต่ำกว่าระดับเรปันกลาง1.04 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:47กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:49
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาด้วยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 ถึง 16:30 ณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรมดิเอมารอนถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcga.or.th กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobs.com หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอัตราว่างครั้งแรกจำนวน1อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน1อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการจำนวน11อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dip.thaijobs.com ตั้งแต่วันบัดนี้ถึง3กรกฎาคม2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rmutsb.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการตำแหน่งวิชาการครั้งที่5ทับ2569ระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคมนี้องค์การสวนพืชศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการสวนพืชศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักบริหารตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง5กรกฎาคมนี้ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง www.qsbg.org หรือสอบถามที่0931300675สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.

0: 4907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองคือภาวะที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายลดระดับลงเรื่อยๆจนไม่ผลิตออกมาอีกทำให้ไข่ไม่ตกและไม่มีประจำเดือนอีกต่อไปซึ่งโดยปกติแล้วอาการวัยทองจะเริ่มแสดงในเพศหญิงวัย 45-50 ปีทว่าวัยทองก่อนวัยอันควรก็อาจเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงอายุต่ำกว่า40ปีเช่นกันซึ่งภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรจะเหมือนอาการวัยทองทั่วไปทุกประการเพียงแต่เป็นอาการที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันสมควรเท่านั้นเองวัยทองก่อนวัยเกิดจากปัจจัยหลายประการด้วยกันที่ทำให้ผู้หญิงเกิดภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรโดยสามารถจำแนกสาเหตุของวัยทองก่อนวัยได้ดังนี้กรรมพันธุ์มีคนในครอบครัวเป็นวัยทองก่อนวัยอันควรมาก่อนความผิดปกติในกระบวนการทำงานของต่อมไรท่อและฮอร์โมนส่งผลให้ระบบภายในแปรปรวนไปด้วยการพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งจะทำให้ระบบการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติได้รวมถึงการขาดการออกกำลังกายส่งผลให้ต่อมไฮโปทาลามัสซึ่งเป็นตัวควบคุมการหลั่งฮอร์โมนทำงานผิดปกติไปสมองหลั่งฮอร์โมนลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดรังไข่ก็หยุดทำงานนอกจากนี้ยังมีสาเหตุปัจจัยความเสี่ยงจากโรคไทรอยโรค SLE โรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้เคยผ่าตัดมดลูกผ่าตัดรังไข่มาก่อนมีภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่โรคมะเร็งที่ต้องรักษาด้วยการฉายแสงทำเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้รังไข่หยุดการทำงานก่อนเวลาอันควรได้ท่านผู้ฟังที่อายุ30ปีขึ้นไปที่เริ่มมีอาการดังต่อไปนี้แนะนำให้รีบไปพบสูตินารีแพทย์เพื่อเช็คสุขภาพมดลูกและการทำงานของรังไข่ 1. ประจำเดือนผิดปกติ 2. หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวน 3. นอนไม่หลับร้อนวูบวาบ 4. อ่อนเพลียเหนื่อยง่าย 5. ช่องคลอดแห้งจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะส่งผลให้ร่างกายผลิตน้ำหล่อลื่นน้อยลงบางคนจะมีอาการช่องคลอดแห้งและความต้องการทางเพศลดลงด้วย 6. ผิวพรรณเริ่มหย่อนยาน 7. หลงลืมลืม 8. กระดูกบางเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเพศส่งผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกผู้หญิงดังนั้นคนที่มีภาวะวัยทองจึงมีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนกระดูกบางเกิดภาวะแตกหักง่ายนอกจากนี้แล้วในบางคนอาจจะมีอาการวัยทองอื่นๆร่วมด้วยเช่นท้องอืดน้ำหนักเพิ่มขึ้นง่ายเหงื่อออกมากตอนกลางคืนใจสั่นหัวใจเต้นแรงซึ่งล้วนแต่เป็นอาการบ่งชี้ภาวะหมดประจำเดือนในสตรีทั้งสิ้นดังนั้นหากพบว่าตัวเองประจำเดือนมาไม่ปกติร่วมกับมีอาการข้างต้นควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีรับมืออาการวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามหากมีภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรควรไปพบแพทย์เพื่อหาแนวทางดูแลตัวเองที่เหมาะสมเพราะร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปดังนั้นเพื่อการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องดังนั้นควรได้รับคำแนะนำจากสูตินารีแพทย์จะดีกว่าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: สินค้าไทยมีของดีแต่ถ้าอยากโตไกลต้องมีแบรนด์ที่จำได้และ IP ที่ปกป้องได้กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัคร SME ไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยโดยทรัพย์สินทางปัญญารับสิทธิ์ออกแบบโลโก้ฟรีสนับสนุนค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงสุด 3,000 บาทพร้อมคำปรึกษาแบรนด์และการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญต่อยอดออกบูธและจับคู่โมเดิร์นเทรดชั้นนำพบกัน6จังหวัดทั่วไทยมิถุนายนถึงสิงหาคม2019สมัครฟรีด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง300รายสนใจโทร02-547-4664จัดโดยกระทรวงพาณิชย์
0: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมป

ประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดารินาแข็งขันและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz

0: ทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
1: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
0: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
1: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
0: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
1: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
2: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร wow. พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
3: เดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
4: คนไทยไม่เอาสินบน
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พี่ตุ้ยนุ้ยไปไหนแล้วอ่ะนั่นเห็นบิดรถโอเคแล้วนกอู้อย่างแรงนี
6: ่ใส่พี่เกียร้อยเกียร์มันยกล้อไปเลยครับลกเฮ
5: ่ข่อยแล่ตาตุ๊กแวนอีกฟองแม้ว่าพี่เป็นเด็กแว่นบ่งไล่แหน่ต่อชาว
6: คนอย่างพี่อ่ะดุดันไม่เกรงใจใครไปแล้วเว้อพี่จะพาน้องสาวบินเว้นเว้นเว้นบินเป็นเป็นเป็นไปกับมอเตอร์ไซค์

0: เร็วลดความแรงไม่ซิ่งไม่แซงเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนด้วยความ
1: ตะโลกาโปอ่านยากหน่อยเป็นภาษาใต้ขออภัยนะครับตะโลกาโปจังหวัดปัตตานีจังหวัดที่คนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามีหาดสวยด้วยหรือไม่เพราะว่าพอนึกถึงภาคใต้ก็จะนึกถึงจังหวัดเด่นๆอย่างภูเก็ตกระบี่อะไรพวกนี้นะฮะปัตตานีเขาก็มีหาดสวยก็คือหาดที่นี่แหละตะโลกาโปเนี่ยเพราะว่าเป็นหาดที่มีหมู่บ้านชาวประมงอยู่ใกล้ๆมีบรรยากาศของวิถีชีวิตนะฮะใช้เรือกอออกไปหาปลานะครับเป็นเรือประมงพื้นบ้านมีลายสวยงามมีเรื่องของวัฒนธรรมมลายูนะครับชาวามีความผสมผสานกันเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตก็เรียกว่าเป็นเสน่ห์หนึ่งของพื้นที่ชุมชนแห่งนี้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรือที่ท่านจะได้เห็นในหาดแห่งนี้เป็นเรือที่ตกแต่งสวยงามไม่แพ้กับผีตาโขนช่วงนี้มีผีตาโขนอยู่นะเขาแต่งเรือกันเนี่ยฉูดฉาดสวยงามนะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับคือใช้ลวดลายต่างๆไม่ว่าจะลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายลายหัวนกในวรรณคดีแต่งเรือกันสวยงามทีเดียวนะครับเสียดายวันนี้ไม่ได้นำเสนอนะครับนอกจากนี้ในชายหาดแห่งนี้ยังเป็นชายหาดที่สวยงามมากๆหากมาตรงกับจังหวะอาทิตย์อัสดงคืออาทิตย์ตกเนี่ยนะครับชายหาดจะกลายเป็นสีทองสวยงามอร่ามเลยนะครับใครๆที่เป็นแฟนชอบดูพระอาทิตย์ตกที่เพื่อนผมก็มีนะพระอาทิตย์ตกนี่เป็นช่วงเวลาที่อยากจะนั่งมองนานๆมองอยู่นิ่งๆเช่นนั้นแหละมันได้ความรู้สึกดีจริงๆเนี่ยไปที่หาดแห่งนี้ท่านจะได้ความรู้สึกเช่นนี้นะครับ
2: ชื่อหาดอะไรนะคะ
1: จำไม่ได้ต้องอ่านเดียว
2: ตะโลกาโป
1: ตะโลกาโปนะฮะโอ้โหใครไปที่ปัตตานีช่วงเร็วๆนี้เนี่ยก็จะจริงๆช่วงนี้ก็เริ่มแล้วนะฮะก็คือเป็นงานมอเตอร์โชว์ปัตตานีที่ปัตตานีเขาก็มีด้วยเช่นกันนะฮะมหกรรมมอเตอร์โชว์จัดถึง5กรกฎาคมนะครับเป็นงานที่ประกวดมิสมอเตอร์โชว์นะฮะโชว์เรื่องของยานยนต์ต่างๆนะครับที่มีความหลากหลายมีความน่าสนใจแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ของปัตตานีนะครับอยากจะเห็นว่ามอเตอร์โชว์ปัตตานีเป็นอย่างไรก็อย่าลืมไปกันนะครับที่จัดวันนี้เป็นต้นไปจนถึง5กรกฎาคมนะครับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจัดคึกคัก10วัน10คืนแล้ว 4-5 คืนที่ผ่านมานะครับก็จะทำให้เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของปัตตานีแล้วก็ช่วยอุดหนุนพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการท้องถิ่นด้วยรวมถึงภาคยานยนต์ผู้ประกอบยานยนต์ที่พร้อมนำเสนอข้อเสนอพิเศษและก็เทคโนโลยีใหม่ๆมาจัดแสดงในงานนะครับก็ไปเที่ยวกันได้ที่แห่งนี้นะครับจังหวัดปัตตานีนั่นเอง
2: ใครที่ยังไม่เคยไปก็ไปนะคะเป็นเมืองสงบที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งนะคะเมืองปัตตานีทางใต้นะคะแล้วก็วันนี้ยังเป็นช่วงของการประชุมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะซึ่งสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาก็ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะโดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้นำเสนอนะคะแต่ละส.ส.แต่ละคณะก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันนะคะอภิปรายนะคะใครที่ได้รับชมรับฟังก็ติดตามว่ามีการอภิปรายงบประมาณในด้านใดบ้างนะคะด้านเศรษฐกิจนะคะเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะมีหลายด้านงบประมาณเนี่ยก็จะมีไปที่กระทรวงต่างๆ ใครติดตามก็คงจะได้รับฟังข่าวสารนะมากมายอยู่วันนี้ก็จะพอได้สรุปให้ฟังเป็นเรื่องๆไปนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวข่าวสารเราก็จะมีการพูดถึงคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นสิทธิประโยชน์อีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่มีความทุพพลภาพนะคะก็จะมีเงื่อนไขหลายๆด้านที่เราจะมีการพูดคุยกันในช่วงของคุยกันประกันสังคมอีกสักครู่หนึ่งค่ะแล้วก็ต่อติดตามข่าวสารในด้านต่างๆด้วยนะคะวันนี้ก็จะพูดคุยกันในช่วงท้ายนะคะช่วงที่2ของรายการจะเป็นการพูดคุยให้ฟังถ้าอย่างเรื่องของงบประมาณเนี่ยที่การประชุมที่ผ่านมาในช่วงของกระทรวงการคลังเขาบอกได้งบสูงสุดได้งบสูงสุดมีวงเงิน 3,788 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งก็ย้ำค่ะว่าคุ้มค่าโปร่งใสแล้วก็ยืนยันว่าประเทศจะเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสนะคะก็มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวงเงิน 3,788 ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทน ทนราษฎรวาระที่1รับหลักการนะคะโดยรัฐบาลนั้นกำหนดกรอบการใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนควบคู่ไปกับการฟื้นฟูฐานะการคลังของประเทศค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังให้ความสำคัญปรับสมดุลทางการคลังภายใต้กรอบวินัยการคลังความโปร่งใสและการบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพตั้งเป้าว่าจะปรับลดการขาดดุลการคลังให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายในปี2572ด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องคอยติดตามกันว่าแต่ละกระทรวงก็มีนโยบายที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ทางเจ้ากระทรวงเองก็ได้ไปยื่นของบประมาณพิจารณาให้ทางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณากันนะคะคอยติดตามกันสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยกันเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วง

0: นี้นะครับมาคุยกับนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการคุณคุณาไทยอ่อนน้อมในประเด็นเงื่อนไขในการเบิกทุพพลภาพสำหรับประเด็นประกันสังคมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณคุณาไทยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนาชัยคุณพัชรินนะคะ
1: ค่ะเรื่องของคุยกันประกันสังคมวันนี้จะมาพูดคุยถึงกรณีเงื่อนไขในการเบิกทุพพลภาพอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีเงื่อนไขมีข้อกฎหมายในเรื่องของการขอรับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพอย่างไรบ้างคะ
2: ก็สำหรับการขอรับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพในส่วนของกองทุนเงินทดแทนนะคะกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานเนี่ยนอกจากในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าทดแทนหยุดงานที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีแล้วนะคะลูกจ้างที่ประสบอันตรายที่มีกรณีของการสูญเสียอวัยวะหรือว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานก็จะสามารถยื่นคำขอรับการประเมินสูญเสียสมรรถภาพแล้วก็ขอรับเงินทดแทนกรณีเป็นผู้ทุพพลภาพหรือผู้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานได้นะคะแต่ทีนี้มันจะมีสองอย่างก็คือการเป็นผู้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานและการเป็นผู้ทุพพลภาพซึ่งสองอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นว่าลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนี่ยค่ะเป็นจะสามารถขอรับเงินประเภทไหน
0: ครับ
2: ก็คือค่ะแล้วก็เวลาลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยจากเนื่องจากการทำงานแล้วก็สูญเสียอวัยวะค่ะก็หลังเข้ารับการรักษาแล้วก็ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าสิ้นสุดการรักษาแล้วพร้อมที่จะได้รับการประเมินแล้วอย่างนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าแพทย์ไม่ได้ยืนยันการที่สุดการรักษาก็รอสัก1ปีค่ะก็สามารถมาขอเข้ารับการประเมินได้ที่สำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: แต่ว่ามันมีความเหลื่อมล้ำแล้วก็ชวนสับสนอยู่เล็กน้อยใช่ไหมว่าจะแยกแยะในกรณีของการทำงานที่มันเข้าข่ายทุพพลภาพกับการสูญเสียสมรรถภาพเนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันจะต้องใช้การประเมินพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: วิธีการที่จะประเมินเนี่ยเราซับซ้อนแค่ไหนเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะแยกแยะว่าโอเคคนนี้เนี่ยเข้าข่ายทุพพลภาพกับเพื่อที่จะรับสิทธิ์ตรงนี้ต่อไป
2: ในปัจจุบันนะคะก็จะเวลาลูกจ้างที่มีกรณีสูญเสียสมรรถภาพหรือว่าทุพพลภาพอะค่ะก็จะมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมหลังจากที่ได้รับการประเมินจากแพทย์แล้วว่าอาจสิ้นสุดการรักษาแล้วหรือว่าผ่านไป1ปีแล้วอวัยวะคงที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาขอเข้ารับการประเมินทีนี้ทางสำนักงานประกันสังคมก็จะมีการนัดทางลูกจ้างมารับเข้ารับการประเมินที่สำนักงานประกันสังคมหรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเนี้ยค่ะแล้วก็ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาก็จะทำการประเมินแล้วก็วัดเป็นเปอร์เซ็นต์การสูญเสียสมรรถภาพซึ่งหากเป็นกรณีที่ลูกจ้างมีอัตราการสูญเสียสมรรถภาพเกิน 60% ขึ้นไปอันเนี้ยลูกจ้างก็จะถูกจัดกลุ่มให้เป็นผู้ทุพพลภาพค
0: ่ะ60%ขึ้นไปความเสียหายของอวัยวะต่างๆใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องถึงขนาดที่ว่าล้มหมอนนอนเสื่อไหมหรือบางครั้งก็อาจจะเดินได้แต่ว่าสูญเสียเยอะก็เข้าข่ายได
2: ้เดินได้สูญเสียเยอะบางทีก็อาจจะเป็นกรณีที่สูญเสียแบบไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะผิวหนัง มีการสูญเสียเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางแพทย์เนี่ยจะมีวิธีการประเมินอัตราการสูญเสียแต่ลูกจ้างไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าทีมแพทย์ที่มาประเมินเนี่ยเป็นทีมแพทย์ที่มีเป็นผู้เชี่ยวชาญสูงก็มีประสบการณ์มานาน
1: ทีนี้พอประเมินแล้วเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่ประเมินออกมาแล้วว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงินเดือนของเขาด้วยใช่ไหมคะอัตราที่เราจะจ่ายเนี่ยค่ะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ
2: ก็อันนี้เดี๋ยวขอลองยกตัวอย่างให้ฟังให้มันพอเข้าใจง่ายๆนะคะอย่างเช่นสมมติว่ามีนายกเนี่ยนะคะเป็นช่างตีเหล็กได้รับเงินเดือน 25,000 บาทแล้วจู่ๆก็เกิดวันนึงเกิดประสบอุบัติเหตุขาขาด2ข้างขณะทำงานแล้วก็เข้ารับการรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอรับเข้ารับการประเมินสูญเสียเนี่ยคุณหมอบอกว่าเอาล่ะคุณนะสูญเสียเป็น 61% ของร่างกายนะนั่นเท่ากับว่าคุณนะถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ทุพพลภาพ
1: ค่ะ
2: ค่ะทางนี้พอเข้าข่ายการเป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจากการทำงานแล้วก็จะได้รับค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพเป็นเงินจำนวน 14,000 บาทซึ่ง 14,000 บาทเนี่ยมันคือ 70% จากฐานค่าจ้างสูงสุด 20,000 บาทค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็จะได้รับตลอดชีวิตด้วยค่ะ
0: ได้ทุกเดือนเลยเสมือนเงินเดือนเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็จะเป็นเงินเดือนทดแทนที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วก็จะช่วยดูแลนะ สำนักงานประกันสังคมค่ะก็จะเป็นในงบประมาณของกองทุนเงินทดแทน
1: ทีนี้ตัวผู้ประกอบการเองซึ่งเป็นในจ้างเนี่ยจะจ้างเขาต่อหรือเปล่าหรือว่าไม่จำเป็นว่าจะจ้างต่อไม่จ้างต่อประกันสังคมก็ดูแล
2: ไม่จำเป็นค่ะคือนายจ้างจะจ้างต่อหรือไม่ประกันสังคมก็จะดูแลค่ะเพราะว่าถือว่ามีการประสบเหตุเนื่องจากการทำงานแล้วนายจ้างส่งเงินสมทบให้เราเพื่อให้เรามาดูแลลูกจ้างในส่วนนี้ค่ะ
0: คร
1: ับ แล้วหมายความว่าตัวผู้ที่เป็นผู้ทุพพลภาพแล้วเนี่ยเขายังคงต้องชำระค่าแต่ละเดือนไหมคะประกันสังคม
2: ในเมื่อมีการเกิดสิทธิ์แล้วค่ะสมมติว่านายจ้างจะไม่จ้างต่อลูกจ้างก็ยังคงจะได้รับเงินทดแทนนี้ไปจนตลอดชีวิต
1: โดยไม่ต้องเสีย
2: โดยไม่ต้องเสียอะไร
1: ไม่ต้องจ่ายอะไรแล้ว
2: ไม่ต้องจ่ายอะไร
1: ก็ยังคงดูแล
0: แต่ก่อนหน้าที่จะได้สิทธิ์นี้ต้องจ่ายอะไรแบบไหนมาเท่าไหร่ครับ
2: ก็โดยปกติแล้วค่ะนายจ้างก็จะต้องจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนเงินทดแทนค่ะในส่วนของกองทุนทดแทนเนี่ยลูกจ้างไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายนะคะเป็นเงินสมทบจากนายจ้างฝ่ายเดียวค่ะที
0: ่
2: จะคิดจะอัตราเงินสมทบอัตราค่าประสบการณ์ต่างๆซึ่งจะเป็นรายละเอียดในส่วนของนายจ้างค่ะ
0: เงินสมทบนี้ถูกหักจากเงินเดือนนะเอาไปหักจากเงินเดือน
2: ไม่ได้ถูกหักจากเงินเดือนห้ามหักจากเงินเดือนลูกจ้างค่ะมันจะเป็นการที่นายจ้างต้องเป็นคนสมทบคล้ายๆกับการซื้อประกันให้ลูกจ้างการอุบัติเหตุลูกจ้างอะไร
1: ค่ะทีนี้เรื่องของการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร่างกายและจิตใจเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างเนาะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจการประเมินเนี่ยจะดูที่ว่าเขายังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าสมมติว่าโดนตัดนิ้วขาดก็ถือว่ายังเป็นผู้พลภาพไหมคะอย่างนี้นิ้วขาด
2: ค่ะเราต้องมองว่าโอเคมันจะมีนิ้วขาดหนึ่งข้อนิ้วไหมหรือว่าไปจนถึงตอนิ้วไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการนำสมมติว่าขาดมากกว่าหนึ่งที่เราก็จะต้องเอามาคำนวณรวมให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ของร่างกาย
0: ครับแต่ฟังดูผิวเผินเหมือนนิ้วจะไม่ถึง 60% นะต่อให้ขาดนิ้ว2นิ้วจะไม่ถึง 60%
1: มันจะมีดูละเอียดถึงขนาดที่ว่าอย่างแพทย์เขาจะต้องประเมินว่านิ้วที่ขาดคือนิ้วอะไรแล้วสามารถหยิบจับของได้ไหม
0: มันสำคัญมาก
1: ๆทำงานได้ไหมอะไรหรือเปล่าคะอย่างนั้น
2: อันนี้ต้องแจ้งว่าจริงๆแพทย์ก็จะมีเกณฑ์ในการคิดคำนวณอยู่ค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วก็ไม่ได้ดูไปถึงว่าอันนี้คือนิ้วขาดแล้วยังใช้คีบได้ไหมอันนี้มันจะเป็นในต้องมองว่าทุกคนไม่เคยนิ้วขาดมาก่อนก็ในส่วนของว่าเราจะสามารถใช้งานนิ้วได้หรือไม่นั้นมันเป็นกระบวนการหลังจากที่นิ้วขาดแล้วซึ่งแต่ละคนก็จะมีสกิลในการฝึกไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แต่จะประเมินแบบเบื้องหน้าเลยว่ามันสูญเสียไป 60% หรือเปล่าเอาแค่นั้นก่อน
2: ใช
1: ่ค่ะก็เลยจะพูดถึงเรื่องภาพซึ่งจะต่างจากกรณีสูญเสียสมรรถภาพอย่างนี้ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าต่างกันยังไงคะ
2: อย่างกรณีสูญเสียสมรรถภาพหรือทุพพลภาพที่ถ้าถามต่างกันยังไงถ้าเอาแบบง่ายๆเลยก็คือถ้าเวลาลูกจ้างเนี่ยเข้ารับการประเมินแล้วคุณหมอบอกว่าคุณสูญเสียสมรรถภาพเนี่ยเกิน 60% นะคือตั้งแต่ 60% เป็นต้นไปอะค่
1: ะ
2: ก็เขาก็จะมองว่าอันนี้คุณคือผู้ทุพพลภาพแล้วแต่ถ้าสมมติว่าต่ำกว่า 60% หรือตั้งแต่ 60% ลงมาเนี่ยอันนี้คุณคือผู้สูญเสียสมรรถภาพซึ่งก็จะมีการจ่ายเงินที่ต่างกัน
0: จ่ายเท่าไหร่ฮะ
2: อย่างของจริงๆก็ไม่เชิงว่าจ่ายต่างกันค่ะคือจ่ายไป 70% ของเงินเดือนเหมือนกันแต่ว่าของเคสของทุพพลภาพเนี่ยจะจ่ายให้ตลอดชีวิตค่ะแต่ว่าของสูญเสียสมรรถภาพเนี่ยจะจ่ายให้ตามเปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียค่ะคูณเป็นเดือนไป
0: ถ้าสูญเสียมากก็จะได้นานหน่อย
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าประมาณว่าถ้าสมรรถภาพสูญเสียสมรรถภาพไปแล้วเนี่ยมันมีการฟื้นฟูได้มันจะมีส่วนที่สามารถที่จะกลับมาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้เป็นผู้ทุพพลภาพโดยสมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราจะมีการใช้วิธีมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพของคนทำงานด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็ในส่วนของสิ่งที่สองอันนี้เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ทุพพลภาพหรือว่าผู้สูญเสียสมรรถภาพเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าลูกจ้างสามารถดูแลตัวเองได้รับผิดชอบตัวเองได้ประมาณนึงเนี่ยก็จะสามารถสมัครเข้าเป็นผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์สมรรถภาพคนงานทั้ง5ภาคของสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะ
1: มีที่ไหนบ้างคะ
2: ก็จะมี 5ภาคก็จะมีครอบคลุมทั้ง5ภาคเลยค่ะก็คือจะเป็น01เนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็02จะอยู่ที่ระยองค่ะแล้วก็03จะเป็นเชียงใหม่04จะเป็นขอนแก่นแล้วก็05จะเป็นสงขลาค่ะตามภูมิภาคในประเทศไทย
1: ค่ะอันนั้นก็คือเป็นการฟื้นฟูทางด้านร่างกายมีทางด้านจิตใจด้วยไหมคะ
2: มีค่ะก็จะครอบคลุมในทุกๆด้านค่ะก็คือจะเป็นทั้งกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาให้บริการแล้วก็มีการฝึกอาชีพให้ด้วยค่ะ
1: มีอบรมฝึกอาชีพ
2: ใช่ค่ะทั้งหมดนี้ลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างในกองทุนแทนเนี่ยค่ะก็คือจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย
0: โอ้ใช้เวลาอบรมนานไหมฮะฟื้นฟู
2: ก็แล้วแต่แผนการรักษาของแต่ละผู้เข้ารับการฟื้นฟูค่ะแต่ว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูสามารถเข้ามาอยู่ที่ศูนย์แล้วนอนที่ศูนย์ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรค่ะ
0: ดีนะทุกวันนี้พอเพียงแค่ไหนครับกับการรองรับจำนวนผู้ทุพพลภาพที่จะเข้าไปฟื้นฟูเพราะดูแล้วก็มีไม่เยอะนะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นศูนย์ใหญ่พอสมควร
2: ใช่ค่ะศูนย์ของเราคือกว้างมากค่ะมีพื้นที่เยอะมากแล้วก็มีอุปกรณ์แล้วก็ที่พักเพียงพอรองรับผู้ฟื้นฟูในหลักตั้งแต่ร้อยไปจนถึงพันได้ค่ะ
1: อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกันตนด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะไปอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูอาจจะพักรักษาตัวเองอยู่แล้วก็เป็นผู้ทุพพลภาพที่ไม่ได้ทำงานแล้วแต่ว่ายังไงสำนักงานประกันสังคมก็ยังคอยเป็นดูแลนะคะเยียวยาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน
2: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้นายจ้างเองก็ถือได้ว่าให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนคะในการจ่ายเงินทดแทนในส่วนนี้เพื่อที่จะคล้ายๆกับซื้อประกันให้เนี่ยนะคะก็คือเป็นการปกปักรักษาสิทธิ์ส่วนนี
1: ้เป็นกฎหมายไหม
0: เป็นกฎหมายแล้วใช่ไหมคะทุกวันนี้ก็ถือได้ว่ายังเยอะหรือว่ายังคงต้องการ
2: ถ้าเรามองในแง่ที่ว่าลูกมันถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบกับการเป็นการซื้อประกันให้ลูกจ้างอันนี้มันคือสิทธิ์ที่ทางรัฐเนี่ยมองเองเห็นความสำคัญก็เลยเป็นพรบขึ้นก็คือเป็นพรบเงินทดแทนนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2537พอนานอายุพอๆกับพรบของประกันสังคมเลยค่ะก
0: ็คือนานแล้วนะ
2: บังคับให้นายจ้างเนี่ยจะต้องคิดจะต้องจ่ายเงินสมทบแล้วก็นำลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนกับทางกองทุนด้วย
0: ในทุกวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสังคมผู้สูงอายุสิ่งเปลี่ยนแปลงต่างๆนี้กระทบต่อนโยบายหรือว่าแนวทางในการที่จะปรับเปลี่ยนไหมเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆหรือแม้แต่งบประมาณอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามา30กว่าปีแล้วเนี่ยในยุคหลังๆนี้มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามีการเปลี่ยนโฉมใหม่หน่อยไหม
2: ก็ตอนนี้ค่ะทางกองทุนแทนเองเนี่ยก็กำลังพยายามที่จะศึกษาแล้วก็พยายามแก้ไขในส่วนของปัญหาในเชิงโครงสร้างเช่นพวกงานพวกพรบที่เคยเป็นพรบที่เก่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขแล้วก็ดูให้มันว่าเราจะพยายามขยายสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างอย่างไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะครับก็เชื่อว่าประกันสังคมเนี่ยก็ขยับขยายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะเทคโนโลยีต่างๆก็มีการปรับประยุกต์ใช้อย่างสะดวกสบายให้คนได้เข้าถึงได้ง่ายด้วยได้รับทราบข้อมูลเชื่อได้ว่านี่คือแคมเปญหนึ่งนะฮะที่น่าจะมีการปรับปรุงให้เห็นผลกันมากยิ่งขึ้นในอนาคตแต่ที่แน่ในวันนี้ในสถานะปัจจุบันก็ยังคงเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ประชาชนนายจ้างลูกจ้างเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่
1: ค่ะค่ะในช่วงท้ายค่ะอยากให้คุณคุณาไทยได้พูดถึงผู้ประกันตนแล้วก็ผู้ประกอบการนายจ้างทั้งหลายที่จะได้เข้าใจในเงื่อนไขของการเบิกทุกผู้พลภาพแบบนี้นะคะอยากจะบอกอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นอยากจะพูดอะไรให้เขาได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขให้สิทธิประโยชน์เหล่านี้ทั่วถึงกับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนด้วยค่ะ
2: ค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะก็ในสิทธิประโยชน์ของกองทุนแทนเนี่ยอาจจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่หลายๆคนไม่คุ้นหูเท่าของสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม7กรณีเนี่ยค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะทั้งลูกจ้างและนายจ้างเนี่ยก็อยากจะให้พยายามคิดถึงว่าเราถ้าสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรจากการทำงานเนี่ยลองคิดถึงทางกองทุนว่าเรามีสิทธิประโยชน์ตรงนี้นะแล้วก็หรือถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้หรือว่าเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอันนี้เราจะเบิกประกันสังคมดีนะหรือว่าจะเบิกกองทุนเงินแทนดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถสอบถาม สำนักงานประกันสังคมได้ทุกที่เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในเรื่องของกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทนคอยให้บริการอยู่รวมถึงเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูด้วยเช่นกันค่ะถ้าอยากจะผู้ทุพพลภาพอะค่ะหรือว่าผู้สูญเสียสมรรถภาพเนี่ยอยากจะมาเข้าเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อการฝึกการฟื้นฟูสมรรถภาพเนี่ยค่ะก็สามารถมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยค่ะก็จะมีแบบฟอร์มให้สมัครเป็นเข้ารับการฟื้นฟูค่ะ
1: ค่ะลืมถามไปว่าผู้ประกันตนกับนายจ้างที่จะต้องมีส่วนในการมีส่วนร่วมในการดูแลเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงเนื่องจากการทำงานหน่วยงานบริษัทต่างๆอาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงทุกบริษัทอย่างเงี้ยจำเป็นไหมคะ
2: ไม่จำเป็นค่ะทุกบริษัทมีหน้าที่ต้องแค่มีลูกจ้างหนึ่งคนแล้วก็แค่มีลูกจ้างหนึ่งคนก็ต้องจ่าย
1: เข้ากองทุน
2: สมทบให้กองทุนแล้วใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ก็คือ
2: ไม่ว่าจะกิจการแบบยกเว้นแต่จะเป็นกิจการตามที่เป็นข้อยกเว้นในกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยค่ะ
1: อ๋อยังไงก็คือต้องมีเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนเพื่อจะช่วยเหลือดูแลนะคะค่ะถ้าสงสัยยังไงก็สอบถามข้อมูลได้ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ sso.go.th นะคะแล้วก็สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทโทรศัพท์1506ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณคุณาไทยอ่อนน้อมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสำนักงานประกันสังคมขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับแม่เป็นสวัสดิการที่หลายคนต้องทราบจริงๆนะเพราะนี่คือSafety Net หรือว่าเครือข่ายที่จะสร้างความมั่นคงมั่นใจให้กับลูกจ้างอย่างเรานะได้ใช้ประโยชน์ในกรณีที่เราคาดไม่ถึงและเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดเนี่ยนะครับแต่มันก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจริงๆนะโดยสำนักงานประกันสังคม 70% ของค่าจ้างโดยไม่เกิน 20,000 บาทถ้าใครเงินเดือนเกิน 20,000 ก็จะได้แค่ 70% ก็คือ 14,000 ก็ถือว่าไม่น้อยนะเมื่อเทียบกับการดูแลตลอดชีว
1: ิ
0: ต
1: มันก็ไม่คุ้มกับการที่ว่าร่างกายต้องสูญเสียอวัยวะไปเนาะแต่ว่าถ้าสูญเสียไปแล้วเนี่ยยังคงดูแลนะ
0: ค
1: ะยังมีเงินเดือนให้หลังจากที่ร่างกายเราเป็นทุพพลภาพเป็นผู้ทุพพลภาพไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นหลักประกันในชีวิตได้ค่ะ
0: คร
1: ับ ดูทาง Facebook Live มีหลายท่านเข้ามาทักทายนะคะ
0: คร
1: ับ ชงจะชอบที่ปัตตานีนะคะพลพรชัยบอกว่าอยู่ที่ปัตตานีเคยไปปัตตานีได้ชิมอาหารอร่อยไปไหว้เจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวไปดูภาพพิมพ์ลายไม้ด้วยนะคะมีหลายของดี
0: เยอะไปหมดนะต้องตามนะต้องติดตามแล้ว
1: และยังบอกว่าให้ไปแนะนำว่าให้ไปชมพิพิธภัณฑ์เครื่องถมทองรับประทานอาหารอร่อยที่โรงแรม CS ปัตตานี
0: นี่นะลายแทงละเอียดมาก
1: แหล่งท่องเที่ยว
0: ครับผมโอ้อยากไปมานานแล้วเพราะเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆมีความสวยงามมากๆจริงๆได้ยินชื่อเสียงมานะ
1: ใช่พี่พัดเคยไปไหว้เจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียว
0: เป็นยังไง
1: สองครั้งแล้วได้ไป
0: สิ่งที่ประทับใจที่สุดคืออะไร
1: ไข่มุก
0: แฟนๆเครื่องประดับ
1: ค่ะเป็นของไหว้นะคุณม
0: าไข่มุกนี่คือไข่มุกเลยจริงๆ
1: ไข่มุกของไหว้ค่ะเป็นไม่ของแท้ละค่ะ
0: เป็นของไหว้แล้วใช้ไข่มุกในการไหว้นะครับโอ้ครบถ้วนประสบการณ์จริงๆมีความหลากหลายมากนะ
1: แล้วมีแฟนของประกันสังคมได้นะคะคุณกนิษฐ์แฟนของรายการทั่วที่ถิ่นไทยทักทายมาบอกว่าได้ยินเสียงคุณชิราวันตันกุรานนท์นะคะตันกุรานันซึ่งเป็น
0: พ
1: ี่แต๋วของเราก็บอกคิดถึงค่ะฟังมานานแล้วสมัยจัดคู่กับคุณสัญญาภักโพเป็น FC ของทั่วที่ถิ่นไทยยาวนานขอบคุณมากนะคะคุณกันนิดค่ะถ้าใครมานะคะฟังกันแล้วก็ได้ความรู้นะคะเรื่องของประกันสังคมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเล่าข่าวสารบ้านเมืองให้ฟังว่ามีอะไรคืบหน้าอะไรไปตรงไหนบ้างนะคะฟังแล้วก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันพัฒนาคุณภาพชีวิตกันค่ะ
0: พักสักครู่ครับ
3: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
4: ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากมีเครื่องมือต่างๆที่ทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันมิจฉาชีพก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดด้วยเช่นกันเทคโนโลยีการปลอมเสียง AI ได้ถูกนำมาใช้ในการหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือแม้แต่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยมิจฉาชีพสามารถสร้างเสียงที่เหมือนกับบุคคลจริงๆไม่ว่าจะเป็นเสียงของคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิจฉาชีพสามารถใช้ซอฟต์แวร์ AI ที่ถูกพัฒนาให้สามารถเรียนเสียงได้ภายในไม่กี่วินาทีเพียงแค่มีตัวอย่างเสียงของเป้าหมาย AI สามารถสร้างเสียงที่เหมือนจนแทบแยกไม่ออกการปลอมเสียงสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมากมันทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตวิธีป้องกันมิจฉาชีพใช้ AI ให้สังเกตจังหวะการเว้นวรรคคำพูดน้ำเสียงเสียงวรรณยุกต์ว่ามีจังหวะเว้นวรรคตอนแปลกๆหรือไม่มีน้ำเสียงราบเรียบเกินไปมีจังหวะหยุดหายใจไหมหรือออกเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำผิดเพี้ยนหรือไม่หากเป็นคลิปวิดีโอที่ต้องสงสัยให้สังเกตการขยับปากของคนในคลิปนะคะว่าเป็นธรรมชาติหรือไม่มีสัดส่วนผิดเพี้ยนหรือสีผิวดำๆด่างๆไหมมีการกระพริบตาถี่ไปหรือว่าน้อยเกินไปหรือไม่ซึ่งหากเป็นการวิดีโอคอลแล้วคนที่โทรมาดูแปลกไปจากเดิมก็ให้ลองถามคำถามในเรื่องส่วนตัวที่มีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่รู้ดูก่อนค่ะหากปลายทางตอบไม่ได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพโลกของ AI มีทั้งด้านบวกและด้านลบการรับรู้และระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราปลอดภัยจากการหลอกลวงที่มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนโอนเงินหรือทำธุรกรรมใดๆให้สังเกตชื่อบัญชีก่อนโอนทุกครั้งนะคะว่าตรงกับบัญชีที่เราจะโอนหรือไม่หากโดนบอกให้จ่ายค่าสินค้าให้ก่อนให้ลองปฏิเสธห้ามโอนไปที่ร้านโดยตรงเพราะอาจเป็นการโอนเข้าบัญชีม้าหรือบัญชีมิจฉาชีพได้สุดท้ายต้องมีสติเสมอคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหลงเชื่อหรือโอนเงิน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
11: ้พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
12: ไทยยั่งยืน
1: 13:34 นะคะเรามาช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้อยู่พูดคุยกันทาง Facebook Live ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังไม่จบค่ะคุณพรชัยทักมาอีกแล้วบอกว่าอย่าลืมไปกราบหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ด้วยนะคะ
0: ขอบพระคุณจริงๆนะโอ้ อ
1: ยู่เป็นเพื่อนกัน
0: นะครับก็นี่แหละครับคือความแบ่งปันคือสีสันของรายการของเราจริงๆท่านฟังท่านผู้ชมในยุคนี้ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางโซเชียลมีเดียนี่แหละ Facebook ของเราก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันแหละครับนี่คือการมีส่วนร่วมที่แท้จริงเราก็จะ
1: มีคุณสมบูรณ์ค่ะทักทายมา คุณพิกุลด้วยนะคะคุณกนิษฐ์ทักทายกันไปแล้วแล้วก็ยังมีคุณอัชราปิ่นทองคุณอเนกพริกไทยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายคุณพิสมัยจึงสวัสดิ์
0: แฟนประจำเราหลายท่าน
1: คุณรจนานะคะ
0: เอาอยากได้ยินเสียงแฟนๆหน้าใหม่บ้างเนาะใครที่เป็นหน้าใหม่มาทักทายกันหน่อยเร็วนะครับแต่วันนี้เราก็จะมีเรื่องเด่นที่เอามารายงานท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นสิ่งที่จะเป็นความหวังเป็นแง่ดีให้แก่เศรษฐกิจและสังคมบ้านเราในยุคนี้เราอาจจะประสบกับความเปราะบางบ้างนะครับจากสถานการณ์ของโลกต้นทุนการผลิตราคาสินค้าก็อาจจะแพงขึ้นความขัดแย้งที่มันไม่แน่นอนในระดับโลกเนี่ยนะมันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของเราแต่โชคดีนะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยรู้สึกจะเข้ามาตรงจังหวะมากๆนะที
1: ่
0: สมชรินของผู้ฟังหนึ่งเดือนผ่านไปก็ถือได้ว่าได้ประโยชน์กันตามๆกันไปแล้วก็เดือนที่สองนี่เขาคาดกันว่าแรงสนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสนี่คือสภาอุตสาหกรรมเขาคาดการณ์นะครับว่าจะทำให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่
1: อง
0: และนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะกลับมาขยายตัวด้วยและจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยยังไปต่อได้นะครับคาดว่าจะช่วยเพิ่มผลต่อ GDP หรือว่ารายได้ประชาชาติภาคอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 ถึง 1.6% นี่คือการคำนวณและคาดการณ์โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับบอกว่าดัชนีผลผลิตในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นอาจจะหดตัวลงไปเล็กน้อยนะครับมีอัตราการใช้กำลังการผลิตก็อาจจะเบาบางลงไปเนื่องมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่หดตัวนะครับแล้วก็ตลาดส่งออกที่ชะลอตัวลงไปรวมถึงเงินเฟ้อต้นทุนการผลิตก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่โชคดีนะครับท่านแถลงนะครับโดยมีส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสุภกิจบุญสุริก็บอกว่ามีแรงสนับสนุนมาช่วยเนี่ยเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาจากมาตรการประคองเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเสริมสร้างกำลังซื้อของประชาชนซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการบริโภคนะครับของภาคเอกชนไปด้วยคือไม่ใช่แค่ประชาชนคนธรรมดาแต่ว่าบริษัทห้างร้านเองก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมนะครับจากการที่ประชาชนมาอุดหนุนมากขึ้นแล้วบริษัทห้างร้านเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยขับเคลื่อนไปอุดหนุนสินค้าอุตสาหกรรมอุดหนุนวัตถุดิบเพิ่มเติมต่อไปหรืออาจจะขยายไปสู่การลงทุนใหม่ๆนะมันก็จะทำให้ภาคสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมของไทยและภาคอุตสาหกรรมของไทยนั้นในระยะต่อไปจากนี้เดินหน้าต่อได้โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่22แล้วและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เริ่มกลับมาขยายตัวคึกคักมากขึ้นนะครับส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพราะนักท่องเที่ยวมากขึ้นการใช้จ่ายการอุดหนุนสินค้าและบริการก็เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งกุ้งแช่แข็งผลไม้กระป๋องรองเท้าผ้าใบนะครับปัจจัยต่างประเทศอาจจะต้องติดตามต่อไปเป็นปัจจัยลบนะครับอาจจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงไปเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้สำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับแต่ว่าปัจจัยบวกก็คือภายในประเทศของเรานี่แหละที่มีเครื่องมือทางนโยบายลักษณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับน่าจะมีส่วนเพิ่มแรงหนุนต่อ GDP ภาคอุตสาหกรรมและก็ลดผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ช่วยกันใช้เงินนะฮะใช้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ช่วยกันกระตุ้นผู้ประกอบการของเราผู้ประกอบการเองก็อาจจะมองหาโอกาสใหม่ๆจากสิ่งนี้ไปลงทุนเพิ่มเติมไหมหรือใช้ประโยชน์จากแรงหนุนกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้ได้อย่างไรก็อยากจะช่วยกันให้ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ที่แน่ๆนะครับก็อาจจะวางแผนยาวๆกันหน่อยอย่าเพิ่งใช้เร็วไปนักนะแหมนี่เตือนตัวเองไปด้วยนะ
1: ไม่ใช่ได้มาใช้5วันหมดอย่างนี้ไม่ได้นะ
0: โอ้โหอันนี้
1: เออนะมันต้องกระจาย
0: ก็เร็วไปหน่อย
1: กระจายไปให้ทั่ว
0: ค่อยๆกระจายค่อยๆทำอย่างช้าๆแต่หนักแน่นนะฮะแบบมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
1: ถ้าคิดว่าทุกคนก็คงเหมือนกันนะคะต้องบริหารจัดการให้ได้นะคะ โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ช่วยแต่ผู้บริโภคประชาชนทั่วไปเท่านั้นยังจะช่วยเรื่องของการสร้างอาชีพด้วยนะคะไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนะคะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์นายสุทธิชัยพนิษฐ์นรากุลค่ะบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นมาตรการหนึ่งนะคะที่จะช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพค่ะเนื่องจากว่าเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายช่วยลดภาระต้นทุนแล้วก็ทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขณะที่แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนหลักแสนถึงเหนือหลักล้านก็อาจจะรับแรงจูงใจจากมาตรการนี้น้อยกว่าค่ะ
0: ครับ
1: ทั้งนี้จากการสอบถามนะคะก็มีผู้ประกอบการแล้วก็ผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดโครงการต่อเนื่องโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความสนใจมากที่สุดมีการลงทุนไม่สูงแล้วก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นแม้ว่าโครงการจะมีข้อจำกัดด้านวงเงินสนับสนุนถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ช่วยกระจายโอกาสให้กับผู้ที่มีเงินทุนจำกัดสามารถเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์แล้วก็สร้างอาชีพได้มากขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่สนใจโครงการนี้สนใจที่จะมีธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่ๆก็สามารถลงทะเบียนนะคะเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะสนใจก็ไปดูข้อมูลรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ค่ะ
0: แหมไทยช่วยไทยนี้พลัสสมชื่อจริงๆนะไม่ใช่แค่กระตุ้นการบริโภคเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมกันทำมาหากินทำธุรกิจแฟรนไชส์กันเลยทีเดียวก็เป็นการสร้างอาชีพรูปแบบหนึ่งนะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยที่กำลังมองหาโมเดลใหม่ๆในการที่จะประกอบอาชีพนะบางคนบอกว่ากลัว AI มากๆเลย AI ก็เข้ามาแล้วก็กังวลมากหางานก็อาจจะลำบากขึ้นนะจริงแท้แค่ไหนไม่แน่ใจนะแต่ว่าความกังวลมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกอบกิจการนะครับการซื้อแฟรนไชส์นะฮะการสร้างกิจกรรมสตาร์ทอัพของตัวเองยกตัวอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งในช่องทางหนึ่งที่เป็นทางเลือกดีๆให้กับคนไทยก็ได้เพราะคนไทยเองเราก็มีความสามารถนะเป็นผู้ประกอบการเล็กๆนะฮะที่มากมายเหลือเกินนะเราเห็นกันอยู่ทั่วไปนะในรูปแบบใหม่ๆที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมันก็จะเป็นไปได้นะในการที่จะทำให้การประกอบกิจการนั้นมีสีสันมีเครื่องมือมากขึ้นในยุคปัจจุบันนั่นเองนะพอพูดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในลักษณะนี้แล้วเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะเล่าถึงเรื่องของการบริการภาครัฐในด้านของการให้บริการสาธารณสุขว่ากันว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอใครเดินเข้าโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ก็จะหวาดกลัวไปตามๆกันคือไม่ใช่หวาดกลัวต้องบอกว่าเป็นความกังวลว่าคงจะได้ใช้บริการยากเลยคือต้องรอคิวนานคงมีความแออัดคงจะไม่ได้ความสะดวกรวดเร็วเท่าไหร่นะฮะพอสมัยก่อนภาพลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลรัฐเขาเริ่มให้บริการพรีเมียมคลินิกพี่สุภชลินนะฮะก็คือคลินิกที่อาจจะมีราคาสูงขึ้นมาหน่อยอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเล็กน้อยนะแต่ว่าการให้บริการนี่ถือได้ว่าคุณภาพในระดับที่ดีนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีความแออัดมากมีการจัดสรรคุณหมอพยาบาลและทรัพยากรทางการแพทย์มาให้บริการอย่างทั่วถึงพรีเมียมคลินิกนี่พบเห็นได้มากขึ้นแหละในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่จำนวนมากแต่ล่าสุดนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็มีแผนในการเปิดให้บริการคลินิกพรีเมียมในโรงพยาบาลรัฐถึง16แห่งนะครับก็จะเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์เฉพาะทางคลินิกพรีเมียมนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับผู้ที่ใช้บริการโรงพยาบาลในปัจจุบันในยุคที่เราเนี่ยมีผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้นะฮะกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการผู้มีประกันสุขภาพนะฮะชาวต่างชาติเองก็อาจจะมองหาตรงนี้ได้และการรับบริการในกลุ่มพรีเมียมเนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์สะท้อนผ่านการเก็บรายได้ด้วยของโรงพยาบาลพอโรงพยาบาลเก็บรายได้มากขึ้นจากพรีเมียมที่มากขึ้นเนี่ยนะครับรายได้ต่างๆก็จะเอาไปใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลต่อไปนะครับนี่คือแนวทางที่กำลังจะ ถูกขับเคลื่อนเป็นทางปฏิบัติในเร็ววันนี้นะฮะก็คือรูปแบบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเรื่องของการเข้าถึงบริการเฉพาะคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษที่จะเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยกรมการแพทย์นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ดำเนินนโยบายตามกระทรวงที่ได้ระบุไว้ก็คือคลินิกพรีเมียมเนี่ยเป็นนโยบายหลักเลยที่ต้องการที่จะส่งเสริมทันทีทันใดนะครับเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงลดความแออัดลดเวลารอคอยนะครับแล้วก็เป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดโรงพยาบาลก็จะเอารายได้ไปพัฒนาต่อนะครับการพัฒนาคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษนั้นมุ่งเน้นกลุ่มผู้ที่มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิ์ในการประกันชีวิตประกันสุขภาพชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าการเก็บค่าบริการนะครับรวมถึงเวลาทำการก็อาจจะแตกต่างจากการให้บริการในแบบปกติสักเล็กน้อยนะครับก็เป็นทางเลือกใหม่ๆนะครับล่าสุด16แห่งนะครับโรงพยาบาลที่เตรียมจะเปิดแล้วนะครับหรืออาจหลายที่อาจจะเปิดแล้วด้วยนะครับก็เพิ่มเติมจากโรงพยาบาลใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นจุฬารามาเนี่ยนะฮะก็เพิ่มเติมมาอีก16แห่งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลราชวิถีนพรัตน์ราชธานีนะครับเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลเลิศศิลป์สถาบันทันตกรรมสถาบันประสาทวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันโรคทรวงอกนะครับสถาบันโรคผิวหนังสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์แห่งชาติโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นและโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีนี่ก็เป็นรายชื่อของ16แห่งล่าสุดที่เปิดพรีเมียมคลินิกนะก็เป็นอีกหนึ่งในการเข้าถึงการบริการใหม่ๆให้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับประชาชนที่ต้องการที่ใช้บริการในส่วนนี
1: ้ค่ะเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพบ้านเราก็มีการให้บริการเนาะคะดูแลรักษาสุขภาพประชาชนค่ะมีคุณทิติการนะคะใจอาสาประกาศข่าวดีมากๆค่ะขอถามหน่อยบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะจะฟังผลเมื่อไหร่ก็ถามมานะคะก็ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2569นี้จะประกาศอย่างเป็นทางการวันที่17กรกฎาคม2569นะคะผู้สมัครก็สามารถตรวจเตรียมตรวจสอบสถานะของตนเองผ่านทางช่องทางลงทะเบียนแล้วก็ผ่านการพิจารณาและ3ช่องทางหลักค่ะมีช่องทางแรกก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเช็คได้ลงทะเบียนได้บนสมาร์ทโฟนอย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์ของโครงการค่ะเข้าไปตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของโครงการโดยกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็วันเดือนปีเกิดระบบก็จะสามารถแสดงผลสถานะอย่างชัดเจนเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังนะคะอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือหน่วยงานรับลงทะเบียนค่ะสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะได้ณหน่วยงานรับลงทะเบียนต่างๆนะคะอย่างเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดแล้วก็ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศค่ะก็อย่าไปลิงก์กดลิงก์อะไรด้วยเปื่อยนะคะเพราะว่าอาจจะมีมิจฉาชีพได้ถ้าเกิดว่ามีการอ้างเรื่องของการเช็คตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นลิงก์มาเนี่ยไม่ต้องอย่าไปกดนะคะ
0: นะครับช่วง
1: ที่ให้ระมัดระวังด้วย
0: นะครับมิจฉาชีพก็ตื่นตัวนะฮะเป็นพิเศษเลยในช่วงเวลาที่รัฐบาลเนี่ยจะมีแคมเปญลักษณะนี้ออกมาเขาก็ใช้โอกาสนี้ในการสร้างกลไกหลอกลวงให้คนเราเนี่ยหลงเชื่อเพราะว่าคนก็จดจ้องอยู่แล้วที่จะใช้บริการอยู่แล้วเนี่ยนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ของเรานะฮะด้วยตัวท่านเองสร้างภูมิคุ้มกันด้วยความเอ๊ะไปก่อนนะฮะคือไม่ไปกดลิงก์หรือระมัดระวังอยู่อย่างสม่ำเสมอว่ามันจะเป็นเรื่องหลอกลวงหรือไม่นะฮะก็ต้องเอ๊ะไปก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
1: มีผู้ฟังที่เป็นหน้าใหม่ค่ะเขาบอกว่าหน้าเก่าเราฟังทางวิทยุนะคะแต่เป็นหน้าใหม่ทักทายมานะคะเขาบอกว่าปลอรับฟังเป็นประจำค่ะ
0: น่ารักมาก
1: น่ารักมากคุณจันทิ วาลือชา
0: ต้องฝากไว้แล้วโอ้นี่คือหน้าใหม่จริงๆนะโอ้นะครับใครหน้าใหม่ก็ทยอยมานะครับจะเป็นช่องทางเก่ากับวิทยุหรือจะเป็นช่องทางFacebook ก็ตามที
1: นะครับเป็นเพื่อนกันนะคะ
0: ใช่แล้วครับโอ้โหนี่ก็เป็นชุมชนที่อบอุ่นของเรานั่นเองนะครับ
1: มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเอลนีโญได้ไหมคะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของสภาพอากาศ
0: ซุปเปอร์เอลนีโญเลยนะ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญค่ะรับมืออุทกภัยนะคะเขาบอกว่ามีที่จังหวัดน่านหาดใหญ่แล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะตอนนี้ให้เตรียมรับมือนะคะหน่วยงานทุกหน่วยงานก็เร่งติดตามและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำเพื่อบูรณาการร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนะคะติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกพัฒนาระบบแดชบอร์ดคุณภาพน้ำของประเทศเตรียมรับมือกับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญซุปเปอร์เอลนีโญที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนในช่วงปลายปี2569ต่อเนื่องถึงปี2570ค่ะเรื่องนี้นะคะหน่วยงานต่างๆก็ได้ร่วมบูรณาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบควบคู่การเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นอกจากนี้ยังรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนค่ะแล้วก็มีการเห็นชอบนะคะ
0: ครับ
1: โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการด้านทรัพยากรน้ำในจังหวัดสกลนครและจังหวัดชัยภูมินะคะมีการดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน858แห่งแล้วก็เห็นชอบเรื่องของปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2571แล้วก็อนุญาตการใช้น้ำประเภทที่3จำนวน62คำขอมีอนุกรรมการด้านพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเรื่องเหล่านี้ก็เป็นการประชุมนะคะประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะวางแผนในอนาคตว่าปี2570จะมีปัญหาซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะคะ
0: โอ้โหนี่คือสัญญาณเตือนเล็กน้อยนะแต่ว่าในระยะยาวนี้เชื่อได้ว่าผลกระทบของโลกร้อนนั้นคงจะรุนแรงมากกว่าแค่สภาพอากาศหรือว่าผลกระทบจากเอลนีโญเท่านั้นแต่ยังคงมีประเด็นของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นถี่ขึ้นบ่อยขึ้นสภาพภูมิอากาศที่อาจจะร้อนถึงขั้นที่ว่าไม่ใช่โลกร้อนแล้วเป็นโลกเดือดแล้วเนี่ยทางUN เองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่โลกร้อนละคือเดือดขึ้นมาแล้วทีเดียวแล้วก็รวมถึงความคาดเดาไม่ได้ของสภาพอากาศที่มันจะมีมากยิ่งขึ้นป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยไปส่องยุโรปตอนนี้เป็นฤดูร้อนของทางยุโรปเขาบ้านเราฤดูฝนนะที่ยุโรปที่โลกตะวันตกเนี่ยเขาถือว่าเป็นช่วงฤดูร้อนร้อนมากๆด้วยญี่ปุ่นเองก็เช่นกันนะคือประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือของโลกตอนนี้เข้าสู่ซัมเมอร์แล้วร้อนบ้านเขานี่คือร้อนแบบรุนแรงทรมานกว่าบ้านเรานะใครว่าเมืองไทยเนี่ยแดดร้อนเผาแล้วเนี่ยแต่ยุโรปตะวันตกเนี่ยตอนนี้เผชิญกับคลื่นความร้อนทำลายสถิติโดยมีการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงนะครับมีความเสี่ยงต่อชีวิตแม้ในกลุ่ม

0: มีแล้วมากกว่า 1,300 รายโอ้โหร้อนถึงขนาดเสียชีวิตกันเลยนะ 1,000 กว่าคนแล้วในวันนี้เยอรมนีนั้น 41.7 องศาเซลเซียสเมื่อ2วันที่แล้วนี่คือร้อนที่สุดละนะเป็นปฏิการติดต่อกันเป็นวันที่3คือทำลายสถิติทุกปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับทุบสถิติเดิมเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2019ส่วนอีกหลายเมืองและหลายเขตทั่วทั้งยุโรปนั้นมีอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสไปตามๆกันโดยที่อาคารโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าแก่เพราะยุโรปเนี่ยเขาจะมีอาคารเก่าๆเยอะนะครับก็ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันเพราะว่าทุกวันนี้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันน้อยเนื่องจากสภาพของอาคารยังไม่เอื้อวันนี้ก็ต้องติดละไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะครับร่างกายก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพร้อนจัดกันพอสมควรเนี่ยประชากรยุโรปใครที่ปรับตัวไม่ได้ป่วยหรือไม่ก็เสียชีวิตกันนะครับตอนนี้เนี่ยทำให้ยุโรปเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่เปราะบางนะครับในการปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิที่สูงบ้านเราเมืองไทยคนไทยเรายังปรับตัวกันได้น่ากลัวมากนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลกระทบที่เห็นได้ชัดเลยจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะโลกร้อนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยสภาพการใช้พลังงานที่ขาดแคลนอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีแรงกดดันให้ต้องหาพลังงานทางเลือกมากขึ้นเพราะคนจะต้องใช้พลังงานใช้เปิดแอร์กันมากขึ้นเนี่ยนะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยในยุโรปเองก็ต้องเปิดแอร์กันตลอด24ชั่วโมงในตะวันออกกลางนั้นไม่ต้องพูดถึงนะทุกบ้านเนี่ยต้องเปิดไว้ตลอดในสำนักงานเปิด24ชั่วโมงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแรงกดดันหนึ่งจะเห็นได้ว่าผลกระทบมันมีเป็นทอดๆไปเลยนะพี่สุภชลิน
1: ใช่บางประเทศในยุโรปเนี่ยพระอาทิตย์เขาอยู่กับเป็นแสงมีแสงพระอาทิตย์ตลอดเวลาแล้วก็ยาวนานกว่าบ้านเรา
0: ก็ยิ่งทำให้มันไม่มีช่วงเวลาผ่อนคลาย
1: ก็ยังมีพระอาทิตย์อยู่เลย
0: ครับใช่โดยเฉพาะในทางตอนเหนือสแกนดิเนเวีย
1: มันจะร้อนร้อนได้นาน
0: ใช่โอ้โหก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องปรับตัวกันมากๆแล้วก็ที่แน่ๆครับนอกจากปรับตัวก็คือผลกระทบที่เรามนุษย์อย่างเราเนี่ยเป็นต้นตอเนี่ยเราก็ช่วยกันลดคนละไม้คนละมือนะในการที่จะทำให้โลกเรานั้นเย็นขึ้นก็เป็นความสำคัญที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะแล้วในวันนี
1: ้ค่ะคุณวรรณชัยออกกำลังกายไหมคะ
0: ออกกำลังกายเป็นประจ
1: ำเวลาที่แดดร้อนๆเนี่ยออกกำลังกายก็ต้องดูเช็คสภาพร่างกายตัวเองนะเดี๋ยวเป็นฮีสโตรก
0: ขึ้นมาได้ง่ายเหมือนกันนะ
1: แล้วก็เล่นกล้ามเนี่ยเคยเล่นไหมคะ
0: ไม่เคยครับ
1: ออกกำลังกายต้องมีกล้ามใช่ไหมคะผู้ชายต้องสร้างกล้ามด้วยใช่ไหมคะมันมียาสร้างกล้ามปลอมมาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันมีใช่ไหม
1: คะเขาบอกว่ามีการบุกทลายแหล่งลักลอบผลิตยาอนาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนนะคะซึ่งเป็นยาสร้างกล้ามนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นการผลิตแล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศมูลค่ามากมายทีเดียวทางอย.ก็ได้เร่งนะคะตรวจจับนะคะเร่งร้องข้อร้องเรียนจากรับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งอย.แล้วก็ทางตำรวจนะคะไปจับกุมนะคะทลายเครือข่ายลักลอบผลิตและจำหน่ายยาอนาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนรายใหญ่ค่ะที่แถวพัฒนาการกรุงเทพมหานครนะคะตรวจยึดยาชนิดฉีดและก็ชนิดรับประทานมีวัตถุดิบด้วยมีเครื่องจักรด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตด้วยมูลค่า50ล้านบาทนะคะโดยที่เป็นยาที่เขาสืบสวนแล้วบอกว่าเป็นยาที่เป็นสารสังเคราะห์มีฤทธิ์เลียนแบบฮอร์โมนเพศชาย
0: โอ้โห
1: มีประโยชน์ทางการแพทย์แม้ว่าจะมีประโยชน์แต่ว่าหากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อเร่งเพิ่มมวลกล้ามเนื้อจะก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบฮอร์โมนตับไตแล้วก็หัวใจรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวนะคะเรื่องนี้ก็มีการจับกุมได้นะคะเป็นชายอายุ39ปีเป็นผู้ที่ผลิตยาอนาโบลิกสเตียรอยด์สำเร็จรูปทั้งชนิดฉีดและชนิดรับประทานเรื่องเป็นทั้งยาเม็ดนะคะยาเม็ดยาฉีดนะคะแล้วก็สอบสวนแล้วมันมีส่วนวัตถุผสมที่เป็นอันตรายต่อร่างกายทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ให้ความสำคัญนะคะการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะยาเถื่อนเนี่ยไม่เพียงแต่กระทำผิดกฎหมายแต่ว่าเป็นภัยต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนภายใต้นโยบายที่กระทรวงเนี่ยต้องการที่จะร่วมมือกันนะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีผู้ที่ดูแลเรื่องของสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เช่นกันค่ะ บอกว่ายาที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะค่ะเรื่องนี้เราก็คงจะต้องให้ความระมัดระวังด้วยค่ะ
0: ครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนเพื่อจะไปรับฟังการแถลงมติครม.กันนะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569ซึ่งในคันนี้คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการแถลงไปรับฟังบรรยากาศพร้อมกันครับ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะมติคณะรัฐมนตรีวันนี้มีหลายเรื่องด้วยกันค่ะแต่ขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อเช้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ใช้สถานที่ที่อาคารรัฐสภาเนื่องด้วยช่วงเวลานี้ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารและวันพุธจะเป็นช่วงของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินประจำปี2570นะคะท่านนายกได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านอยู่ที่สภาเพื่อที่จะรับฟังเสียง ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะให้คณะรัฐมนตรีได้ทำการชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและได้ใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้จัดการประชุมที่อาคารรัฐสภาค่ะมติครม.วันนี้ก็มีหลายเรื่องด้วยกันค่ะในส่วนของดิฉันก็จะมี2ประเด็นค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยประจำปี2569ซึ่งจะเป็นการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์นะคะเหลือร้อยละ 0.01 ค่ะการลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะคะทั้งนี้กระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าราว 5.4 แสนล้านบาทต่อปีเพื่อเป็นการนำไปสู่การเพิ่มการลงทุนได้อีกประมาณ 3 แสนล้านบาทและจะส่งผลให้เป็นการคาดการณ์จากกระทรวงการคลังนะคะจะส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีมาตรการลดค่าธรรมเนียมนี้ออกมาค่ะและสิ่งที่สำคัญก็คือมาตรการนี้จะช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะคะมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569นี้นะคะคือในรายละเอียดนะคะจะลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และในส่วนของค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการได้แก่นะคะ1อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์รวมไปถึงที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวด้วยนะคะประเภทที่2ค่ะคือห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนนะคะในเรื่องที่2ค่ะวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในเรื่องของการขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีนะคะแล้วก็จะขยายเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมเนี่ยที่ให้มีการดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเพราะว่ามติครม.เดิมเนี่ย29ตุลาคมปี2567ได้ให้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาสัญชาติสิ้นสุด30มิถุนายนนะคะเรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสภาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะอาทิค่ะ1กรณีกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานนะคะก็จะพิจารณาให้หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรคุณสมบัติทั่วไปขอผู้ยื่นคำขอเช่นไม่สามารถกลับประเทศต้นทางไม่พบหลักฐานการมีและการใช้สัญชาติอื่นเกณฑ์ที่2คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ทั้งหมดนะคะกรณีบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยนะคะโดยต้องเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2542และที่สำรวจเพิ่มเติมปี2548ถึง2554ค่ะทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้ามาทำเรื่องขอสัญชาตินะคะทุกอย่างต้องเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรมค่ะเชิญรองลลิดาค่ะ
3: ค่ะวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติสำคัญนะคะด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะทั้งการยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีภูมิภาคค่ะและการวางผังเมืองเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC ขออนุญาตสรุปรายละเอียดทั้ง2เรื่องดังนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาปี2026ค่ะและร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคปี2026ถึง2030ภายใต้กรอบ SCAP หรือ UN SCAP นะคะเอกสารนี้จะใช้รับรองในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่9ระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569ที่กรุงเทพค่ะเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมของประเทศในเอเชียและแปซิฟิกในการรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพมลพิษเมืองยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะทั้งนี้การรับรองเอกสารดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางด้านกฎหมายนะคะแต่จะช่วยให้ไทยมีบทบาทในเวทีภูมิภาคแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับนานาประเทศค่ะข่าวต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะครอบคลุมพื้นที่4ตำบลค่ะในอำเภอวังจันทร์คือวังจันทร์ชุมแสงป่ายุบในและพงตาเอี่ยมรวมประมาณ394ตารางกิโลเมตรค่ะผังเมืองฉบับนี้จะเป็นกรอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมสาธารณูปโภคพื้นที่สีเขียวแหล่งน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนให้เป็นระบบสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดระยองและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะทั้งนี้ครม.มอบให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะคะโดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะพื้นที่เกษตรกรรมแหล่งน้ำและการบังคับใช้ผังเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งที่สำคัญอีก2ตำแหน่งด้วยกันนะคะโดยการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิจำนวน1รายค่ะได้แก่นางสาวกำไลอ่างแก้วดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการนักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิสำนักงานกพ.สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองนะคะ1ตำแหน่งด้วยกันค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะนายวัชรากรเลิศด้วยลาภดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีค่ะสำหรับประเด็นในวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นค่ะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้ในการประชุมของคณะรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีอีกหลายมตินะคะที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมว่าด้วยการปฏิบัติการทุ่นระเบิดในยูเครนหรือ Ukraine Mine Action Conference ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมณในวันที่ 22-23 ตุลาคมณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีญี่ปุ่นและยูเครนเป็นเจ้าภาพร่วมภายใต้ข้อการเร่งรัดเพื่อการฟื้นฟูประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดคำมั่นทางการเมืองของประเทศต่างๆสำหรับประโยชน์และผลกระทบการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมได้แก่1การร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมจะสอดคล้องกับจุดยืนและบทบาทของไทยด้านการเก็บกู้ทุนระเบิด 2. สนับสนุนหลักมนุษยธรรมและรักษาความต่อเนื่องและความน่าเชื่อถือของประเทศไทย 3. เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยที่มีการดำเนินการภายใต้กรอบอนุสัญญา APMBC 4. การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมจะเกื้อหนุนการดำเนินการของประเทศไทยในการต่อร้องเรียนกรณีกัมพูชาละเมิดพันธะกรณีภายใต้อนุสัญญา APMBC จากการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใหม่ในดินแดนไทยโดยฝ่ายไทยเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชารับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวและเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเรื่องข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. การจัดทำและการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญของแม่บทรัฐบาลควรกำหนดให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอแผนแม่บทดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 2. รัฐบาลควรพิจารณากำหนดแนวทางพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติที่สำคัญของประเทศไทยให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบกับการพัฒนาสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุตภเปานอกจากนี้รัฐบาลควรพิจารณาให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางวิธีการในการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาให้ชัดเจนเช่นระยะเวลาในการทบทวนแผนแม่บทที่เหมาะสมโดยให้มีหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทเป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO ขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2566ถึง2570ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเสนอและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนดังกล่าวไปดำเนินการตามภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งร่างแผนการดังกล่าวนะคะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแผนการปฏิบัตินี้นะคะมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยมีศักยภาพมีทักษะรอบด้านเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาสังคมทุกมิติค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินี้เป็นไปอย่างจริงจังสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันโดยมีการนำรายงานและประเมินผลอย่างเข้มงวดเป็นประจำทุกปีค่ะทั้งนี้นะคะในจะมีการประเมินในระยะครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผนค่ะเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวประจำปี2566ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและยกระดับมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรายงานซึ่งรวบรวมจากหน่วยงานทั้งหมด14หน่วยงานพบว่าในปี2566นะคะประเทศไทยเกิดความรุนแรงในครอบครัวกว่า 24,000 เหตุการณ์ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในช่วงวัย 10-20 ปีค่ะขณะที่การทำร้ายร่างกายยังคงเป็นรูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุดค่ะและส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในที่พักอาศัยค่ะรัฐบาลตระหนักว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ส่งผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและสมาชิกในครอบครัวทุกคนจึงจำเป็นต้องป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุควบคู่กับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีค่ะในระยะต่อไปนะคะกระทรวงพม.จะเดินหน้ายกระดับการแก้ไขปัญหาเชิงระบบค่ะโดยผลักดันการจัดทำข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวระดับประเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันช่วยให้การติดตามสถานการณ์การกำหนดนโยบายและการให้ความช่วยเหลือมีความแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจะจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มเปราะบางด้วยและผลักดันให้มีการเรียนรู้เรื่องการป้องกันความรุนแรงในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและลดวงจรความรุนแรงในระยะยาวค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาบูดาบีไดอะล็อกครั้งที่8ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของแรงงานโลกค่ะสาระสำคัญของปฏิญญาฉบับนี้คือการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัยเป็นระเบียบและถูกกฎหมายควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานตลอดจนกระบวนการทำงานตั้งแต่ก่อนเดินทางการจัดหางานการทำงานในประเทศปลายทางไปจนถึงการกลับสู่ประเทศต้นทางอย่างมีคุณภาพค่ะนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานโดยเฉพาะทักษะดิจิทัลและ AI รวมถึงการยอมรับคุณวุฒิและทักษะวิชาชีพระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานและยกระดับรายได้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการแรงงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศการส่งเสริมการจ้างงานที่เป็นธรรมและการคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มรวมถึงแรงงานหญิงแรงงานเยาวชนและแรงงานในรูปแบบใหม่ค่ะทั้งนี้การเห็นชอบปฏิญญาดังกล่าวจะช่วยยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานของไทยในระดับภูมิภาคและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยได้รับความคุ้มครองและพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานโลกอย่างยั่งยืนค่ะขอบพระคุณค
6: ่
5: ะ
6: ไม่ทราบว่ามีข้อสักถามในประเด็นไหนของมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ไหมคะวันนี้ยังไม่มีค่ะเรื่องอะไรนะคะวันนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงค่ะถ้าไม่มีข้อคำถามแล้วจบการแถลงข่าวเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นนะครับเป็นการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569โดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยในวันนี้นะครับมีมติครม.ที่น่าสนใจอาทิครม.เห็นชอบขยายอายุมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01จากปกติที่ 2% นะครับและลดค่าจดจำนองเหลือ 0.01% จากปกติที่ 1% นะครับโดยสำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน7ล้านบาทซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ โดยจะให้มีผลออกไปอีก1ปีนอกจากนี้ครม.ยังได้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567นะครับคือเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรเนื่องจากระยะเวลาการดำเนินการตามมติเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ซึ่งทางสมช.จึงได้มีการขอขยายระยะเวลาออกไปอีก1ปีเพียงครั้งเดียวนั่นก็คือจนถึงวันที่30มิถุนายน2570นะครับนอกจากนี้ครม.ยังได้มีการเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAP นะครับสมัยที่9ซึ่งจะมีการรับรองร่างเอกสารในการประชุม ESCAP สมัยที่9ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคม2569นี้นะครับนอกจากนี้มติครม.ที่น่าสนใจก็คือครม.ได้มีการเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองพ.ศ.นะครับซึ่งก็จะครอบคลุมอยู่ด้วยกัน4ตำบลด้วยกันมีเนื้อที่394ตารางเมตรนะครับเพื่อเป็นการขยายพื้นที่ในบริเวณชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับ
7: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแถลงผลการประชุมของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก2ท่านนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศครับได้เสนอการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมว่าด้วยการปฏิบัติการทุ่นระเบิดในยูเครนปีคริสตศักราช2025นะครับซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เนี่ยเสนอให้พิจารณาการขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการประชุมว่าด้วยการปฏิบัติการทุ่นระเบิดในยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาอีกด้วยครับส่วนเรื่องถัดมาครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้เสนอแนะให้กับรัฐบาลนะครับได้ดำเนินการแก้ไขการทุจริตกรณีสนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิให้มีแผนแม่บทที่ชัดเจนนะครับเพื่อต่อยอดในการพัฒนาสนามบินต่อไปในอนาคตอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องถัดมาครับในประเด็นถัดมาที่มีการแถลงในวันนี้ก็คือรัฐบาลได้เสนอการพัฒนาแผนนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งก็คือแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินะครับเพื่อใช้เป็นแผนในการปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาประเทศในทุกมิตินะครับโดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติการเป็นประจำทุกปีส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นได้มีการปรับแก้ไขนะครับเรื่องของการเกิดความรุนแรงในครอบครัวนะครับโดยการให้มีการโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับให้ลดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวซึ่งได้นำเสนอในมติของคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแถลงผลการประชุมยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของกระทรวงแรงงานครับซึ่งกระทรวงแรงงานนั้นได้เสนอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในการเสนอร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาบูดาบีไดอะล็อกนะครับซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่8นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวภาคปกตินะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับ สำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดและทีมเทคนิคจากห้องส่งคุณรัฐการดิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและคุณบุญประกอบอบกลิ่นโดยมีทีมบรรยายวันนี้คุณยุทธพรบานเย็นและผมธราวุฒิวิชัยดิตต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ส่งใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับพิญโญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยหลังมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยหลังมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งความปลอดภัยทางถนนอาชญากรรมนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบส่วนกรณีมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนนั้นจำเป็นต้องคัดกรองผู้เดินทางให้รัดกุมมากขึ้นและยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลจึงไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นระบบการบินของไทยอย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจังจะทำให้ทุกประเทศเห็นความตั้งใจและเชื่อมั่นในประเทศไทยนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือล่มที่อำเภอพระสมุทรเจดีสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและค้นหาผู้สูญหายยืนยันไม่มีท่อแก๊สอันตรายในบริเวณดังกล่าวนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุโป๊ะเรือล่มบริเวณใกล้เคียงท่าเทียบเรือของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:22 นที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดที่มีการดำเนินโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือจากรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก1รายซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาโดยมีเรือบรรทุกดินจมเสียหาย1ลำและเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮเกิดน้ำเข้าและเอียง1ลำจึงสั่งการให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของอุบัติเหตุพร้อมยืนยันบริเวณดังกล่าวไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังข่าวที่ปรากฏก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยขยายตัว
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569 ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งและมือสองบรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้สำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ548,100ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
12: รายงานอากาศประจำวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะลักษณะอากาศโดยทั่วไปประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลงตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.และวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 18:08 น.ค่ะ วันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:06 น.และเวลา 23:18 น.น้ำลงเต็มที่เวลา 4:30 น.และเวลา 17:07 น.ผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 29.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวันได้ 23.5 องศาเซลเซียสส่วนปริมาณน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 8.8 มิลลิเมตรนิคมสร้างตนเองปากจันวัดได้ 15.7 มิลลิเมตรและที่อำเภอละอุ่นวัดได้ 27.2 มิลลิเมตรค่ะจบรายงานต่างๆค่ะ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์มาตั้งนานเบี้ยเก็บก็ห้าไม้ยังเบี้ยไว้ใช้โตเก๋ไม้นี้เอ้าไม่รู้ที่เออว่ายังก่อช่อแล้วนะก็กองทุนการออมแห่งขาดไงแล้วก็ช่ออีช่วยยังเบี้ยใช้โตเก๋ได้พรือก็ออมไงเธอก็เปิดให้ออมเบี้ยตั้งแต่อายุ15-60ปีเริ่มต้นออมแค่50บาทสูงสุด 30,000 บาทต่อปีรับเบี้ยสมทบเพิ่มทันทีในเดือนถัดไปสูงสุด 1,800 บาทต่อปีพออายุครบ60ก็ยังเบี้ยบำนาญรายเดือนไว้ให้ใช้ไอ้ยักษ์ยังพาฉันไปสมัครมังตาใช่ง่ายฮิตเดียวแค่ปลายนิ้วสมัครได้ที่แอปพลิเคชันกอช.หรือไลน์กอช@nsf.th หรือสอบถามโทร02

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: ดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่ง15:10 นนะคะกับรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะอภิสรากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยค่ะสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้จนถึง16:00 นก่อนท่านจะเลิกงานกันบางท่านก็อาจจะเลิกเร็วสักนิดหนึ่งนะคะบางท่านก็อาจจะเลิกบ่ายสามนะคะหรือว่า15:00 นบางท่านก็15:30 นบางท่านก็บอกว่าอยู่ยาวเลยอภิสราเพราะว่าเข้าช่วงกะบ่ายหรือกะเย็นกะค่ำกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะอยู่ที่ไหนรับฟังสวทระนองตามไปเป็นเพื่อนทุกหนทุกแห่งเป็นเพื่อนผู้เดินทางกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะท่านผู้ฟังคะยังไงเพิ่มความระมัดระวังสักนิดหนึ่งเอ๊ะทำไมพูดแบบนี้เพราะช่วงนี้ตอนนี้ฝนทิ้งช่วงนะคะทิ้งช่วงแล้วล่ะเมื่อสักครู่นี่ตอนเช้านี่ตกหนักเลยนะคะท่านผู้ฟังอาจจะมีอีกเพราะว่าระนองก็เป็นพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากนะคะมีระนองกับพังงานะสำหรับภาคใต้นะคะมีอยู่2จังหวัดส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีฝนตกหนักนะคะนั่นคือตั้งแต่พังงาลงไปจนถึงสตูลนะคะฝนตกหนักแต่ระนองพังงาฝนตกหนักมากเดี๋ยวยังไงเรามาดูฝน6ชั่วโมงที่สถานีอุตุนิยมวิทยาได้วัดนะคะว่าเช้าวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าวันนี้เลยจนถึงเที่ยงนี้ล่ะมีปริมาณฝนเท่าไหร่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองกันนะคะ15:20 นกันแล้วมีหลายเรื่องหลายราวที่เราจะพูดคุยกันนะคะท่านผู้ฟังนำมาเล่าล่ะนะท่านผู้ฟังนะขับรถกันสบายสบายยังไงทางโค้งจุดมองเห็นไม่ชัดเจนนะคะเพิ่มความระมัดระวังสักนิดนึงนะคะเส้นทางอาจจะคดเคี้ยวบ้างเข้ามาระนองแต่เราก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะถ้าว่าท่านต้องการจะทราบเส้นทางนี้ก็จอดข้างทางนิดนึงนะคะถามร้านปรวงร้านค้าแถวนั้นก็ได้นะคะคนระนองใจดีใจดีทีเดียวท่านผู้ฟังค่ะสำหรับเมื่อวานฝนมากที่สุดเลยไม่ใช่ภาคใต้นะคะแต่เป็นที่ภาคเหนือนะคะอันดับ1อันดับ2อันดับ3นี่ภาคเหนือหมดเลยนะคะฝนเมื่อวานจังหวัดเชียงรายก็ถือว่าเป็นอันดับ1ของประเทศสำหรับฝนเมื่อวานค่ะ 89.6 มิลลิเมตรอันดับ2จังหวัดน่านนะคะ 89.2 มิลลิเมตรส่วนที่จังหวัดพิษณุโลก 73.6 มิลลิเมตรไม่มีภาคใต้เลยนะคะท่านผู้ฟังข่าวสำหรับฝนเมื่อวานนี้1ถึง10นะคะจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานนะคะแล้วก็จะมีกรุงเทพมหานครละที่เป็นอันดับ 753.0 มิลลิเมตรกันเดี๋ยวเรามาดูในพื้นที่ของระนองกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะก็ในเพจลมฟ้าอากาศค่ะท่านผู้ฟังค่ะเป็นเพจของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้เราได้ทราบในเรื่องของอากาศกันนะคะฝน6ชั่วโมงนะคะของระนองเท่าไหร่ดูนิดนึงเพราะว่าจุดเล็กนะคะพิศลาก็มองไม่เห็นละนะต้องเข้ามาดูใกล้ๆกันเมื่อตอนเช้านี่ฝน6ชั่วโมงของระนองคือ 1.2 มิลลิเมตรนะคะตั้งแต่1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้จังหวัดระนองมีฝนสะสม 1,225.1 มิลลิเมตรกันนะคะท่านผู้ฟังนี่ก็ต้องบอกว่า 2-3 วันนี้จะอัพขึ้น100ครั้งหนึ่งนะคะ100ตอนนี้ก็ 1,200 เกือบ 1,300 แล้วนะท่านผู้ฟังขาและมาดูนะคะว่าระนองจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกันนะคะท่านผู้ฟังและสำหรับจังหวัดระนองมีอำเภอละอุ่นนะคะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากนะคะสำหรับเมื่อวาน 27.2 มิลลิเมตรค่ะนิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 15.7 มิลลิเมตรส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองวัดได้ 8.8 มิลลิเมตรกันนะคะเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างระนองอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 23.5 องศาเซลเซียสเมื่อวานอุณหภูมิสูงสุด 29.3 องศาเซลเซียสนะคะซึ่งคาดการณ์กันก็ใกล้เคียงกันเลยนะคะท่านผู้ฟังว่าระนองก็จะอยู่ที่30องศาเซลเซียสสำหรับเมื่อวานแล้วก็ผลในการวัดนะคะนั่นคือ 29.3 องศาเซลเซียสนะคะทางสถานีอุตุนิยมวิทยาฝากเตือนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเราวกกลับมาที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวยังไงในช่วงของรอบวันทันข่าวนะคะท่านผู้ฟังอภิสราจะอัปเดตข้อมูลให้ทราบกันนะคะเพราะว่าประกาศฉบับถัดไปของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกมาในช่วงเวลา17นาฬิกานะคะแล้วก็ในช่วงรอบบรรทันข่าวหลังครบธงชาติเวลา18นาฬิกาอภิชราจะสรุปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมฝนกระจายตัวตามปกติเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะคะก็เลยทำให้เมื่อวานมีฝนนะคะอันดับ1ถึงอันดับ4เป็นภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะท่านผู้ฟังฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะในช่วงวันที่30มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังข่าวสำหรับคลื่นลมตอนนี้นะคะของทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนั้นมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ฝากถึงชาวเรือนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวคือ30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมและสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแต่มีการย้ำว่าเรือเล็กนี่ควรงดออกจากฝั่งกันเดี๋ยวยังไงนะคะ17นาฬิกาจะมีอีกฉบับหนึ่งออกมาให้ได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะเรื่องของรายงานอากาศผ่านพ้นกันไปเรามาดูกันในเรื่องของการควบคุมการเฝ้าโรคเฝ้าระวังโรคติดต่อนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองระหว่างสัตว์แล้วก็คนนะคะซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนี่ตอนนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะมีการเก็บตัวอย่างเลือดจากสัตว์และปรสิตภายนอกกันด้วยนะคะเป็นโครงการในการเก็บตัวอย่างครั้งนี้กันซึ่งทางกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกระบุรีร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในโครงการเก็บตัวอย่างเลือดจากสัตว์และปรสิตภายนอกเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลปากจานอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองก็ได้มาร่วมรายการนะคะทางสวทระนองในช่วงเช้าช่วงรายการอันดามันวันนี้นะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นแล้วก็ได้มีการทำความเข้าใจนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์นะคะแล้วก็โรคติดต่ออื่นๆของสัตว์กันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการป้องกันตรงนี้กันเพราะว่าเราเป็นจังหวัดชายแดนนะคะแล้วก็ในการตรวจนะคะการนำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์ต่างๆนี่คือด่านกักกันสัตว์ระนองก็ได้มาพูดคุยด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทุกวันอังคารจะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะหมุนเวียนมาพูดคุยกันนะคะในช่วงเปิดอกถกประเด็นของรายการอนามันวันนี้เวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา10นาฬิกาทุกวันอังคารนะคะยังไงท่านผู้ฟังนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้หรือจะชมย้อนหลังได้เลย เรามีไลฟ์สดนะคะจะชมตอนไลฟ์สดก็ได้หรือกลับไปดูไปชมย้อนหลังกันได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าตอนนี้ในการขับเคลื่อนในภาคการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านพืชด้านสัตว์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์น้ำต่างๆกันด้วยนะคะว่ามีการดำเนินการอย่างไรกันนะคะและถ้าว่ามีข้อสงสัยอย่างไรสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะอยู่ใกล้ท่านที่สุดเลยจะให้ความกระจ่างเหล่านี้กันแล้วก็ในส่วนของปศุสัตว์นี่ก็จะมีปศุสัตว์อำเภอนะคะดูแลกันเรื่องดินก็จะมีการให้ประชาชนนะคะที่ต้องการจะเพิ่มนะคะ เกี่ยวกับเรื่องอาหารในดินเนี่ยก็สามารถที่จะนำดินไปตรวจได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินนี่ก็สรุปให้ทราบสั้นๆกันแต่ยังไงนี่ภารกิจอื่นๆยังมีมากมายทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังเราไปต่อกันในเรื่องนี้กันนะคะในเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้เปิดเผยผลสำรวจของ ICT ไตรมาสแรกของปีนี้นะคะภาพรวมทรงตัวพฤติกรรมประชาชนเน้นใช้สมาร์ทโฟนแทนคอมพิวเตอร์ในระยะยาวเรามาดูตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้นะคะในการสรุปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คือสำนักงานสถิติแห่งชาตินี่เขาจะมีการเก็บข้อมูลในทุกๆเดือนนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดระนองก็เช่นเดียวกันสำนักงานสถิติจังหวัดระนองก็จะมีการลงเก็บข้อมูลนะคะถ้าว่าท่านเจอทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดระนองซึ่งเขาจะโชว์หรือแสดงบัตรนะคะว่าจะขอสอบถามตรงนี้เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลต่างๆนะคะในโครงการต่างๆในประเด็นต่างๆแล้วก็ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตรงนี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้นี่ก็จะเอาไว้ใช้ในการบริหารจัดการในเรื่องของนโยบายต่างๆนะคะในการวางแผนของรัฐบาลกันด้วยแล้วก็จะมีข้อมูลตรงนี้นะคะที่โยงเข้าไปที่สำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นภาพใหญ่ที่จะมองรวมทั้ง77จังหวัดกันนะคะว่าในแต่ละจังหวัดนี่เป็นอย่างไรจากข้อมูลที่มีการสำรวจและมีการอัปเดตกันในทุกๆเดือนกันเลยนะคะแล้วมาดูตรงนี้กันละมีการสำรวจข้อมูลกันแล้วเลยทำให้มีข้อมูลในช่วงไตรมาสที่1ของปี2569และจากการเปิดเผยของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาตินายเอกพงษ์ริมเจริญก็ได้เปิดเผยผลการสำรวจมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าICT นั่นเองนะคะซึ่ง ICT ในครัวเรือนไตรมาสแรกเลยจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 86,000 ครัวเรือนทั่วประเทศพบว่าภาพรวมค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยกลุ่มประชากรอายุ6ปีขึ้นไปมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ร้อยละ 92.2 นะคะและมีการใช้โทรศัพท์มือถือร้อยละ96.0 แม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้านี้แต่ในระยะยาวค่ะทางสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ยังมองว่ามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องขณะที่ข้อมูลในระดับครัวเรือนนะคะท่านผู้ฟังข่าวก็พบว่าครัวเรือนไทยมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ 93.2 และมีโทรศัพท์มือถือร้อยละ 97.2 ซึ่งก็มีข้อสังเกตนะคะที่น่าสนใจในส่วนของการมีคอมพิวเตอร์ในครัวเรือนที่แม้ในไตรมาสนี้จะขยับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 20.3 แต่ในระยะยาวค่ะก็กลับมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากถูกโทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาททดแทนในหลายกิจกรรมตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำหรับประชาชนที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดผลสำรวจเพิ่มเติมของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้เลยนะคะท่านผู้ฟัง nso.go.th นะคะขอบคุณข้อมูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ NBT Connect ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่มีข้อมูลตรงนี้ให้เราได้ทราบกันนะคะซึ่งเราก็จะได้ทราบในภาพรวมตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของระนองเองนะคะในเรื่องของICT นี่ก็มีการ ติดตามข่าวสารนะคะโดยเฉพาะในเรื่องข่าวสารนี่ก็ไปได้เร็วเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็จะต้องติดตามโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนี่แหละค่ะยังไงนี่จะต้องเช็คข่าวเป็นระยะระยะกันนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนี่ได้มีการประกาศหรือว่ามีการเตือนอะไรกันบ้างแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ที่ท่านอยู่นะคะก็จะมีการเตรียมพร้อมกันแล้วล่ะเพราะว่าจังหวัดระนองเราก็ได้เตรียมการกันมาก่อนที่ฝนจะทิ้งช่วงกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของการเตรียมรับหน้าฝนแล้วก็ในเรื่องของเอลนิโยใหญ่นี่ก็มีการเตรียมรับภัยแล้งกันด้วยนะคะเพราะว่าในการประชุมของกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมในหลายๆรอบแล้วเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่นำมาเล่าให้ฟังกันตรงนี้ขณะนี้15:34เรามาดูกันสักนิดนึงฝากข่าวตรงนี้เลยคณะรัฐมนตรีนะคะวันนี้มีการประชุมแล้วก็มีมติเห็นชอบเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าเราก็เป็นจังหวัดชายแดนนะคะตอนนี้คณะรัฐมนตรีได้ขยายเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในประเทศไทยกันด้วยมาดูตรงนี้กันนะคะซึ่งในเรื่องนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แล้วก็ผ่านมติแล้วด้วยและทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็ได้เปิดเผยค่ะว่าในการอนุมัตินะคะในเรื่องนี้ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรื่องเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30 มิถุนายน ปี 2570คือระยะเวลา1ปีนั่นเองซึ่งจากเดิมที่ให้ดำเนินการได้ถึง30 มิถุนายน 2569คือดำเนินการถึงวันนี้ล่ะค่ะตอนนี้ขยายออกไปอีก1ปีนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในการกำหนดนะคะว่า30 มิถุนายน ปี 2569นี้เป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29 ตุลาคม ปี 2567นะคะและสาเหตุเลยเนื่องจากว่าการดำเนินการที่ผ่านมามีความคืบหน้าน้อยมากสาเหตุหลักๆคือกลุ่มเป้าหมายยังไม่มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอพัฒนาสถานะและหลักเกณฑ์คุณสมบัติก็ยังคงอยู่หรือว่าคงเดิมทุกประการนะคะตรงนี้กันแจ้งข่าวกันเลยนะตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าในการอัปเดตพัฒนาสถานะตรงนี้ล่ะจะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องตรงนี้คือทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ากรณีกลุ่มบุคคลที่พยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานพิจารณาให้หนังสือรับรองได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรคุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นคำขอนะคะเช่นไม่สามารถกลับประเทศต้นทางไม่พบหลักฐานการมีและการใช้สัญชาติอื่นมีอีกกรณีนึงนะคะคือกรณีบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยพิจารณาให้สัญชาติโดยต้องเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2542ถึงปี2542นะคะและที่ทำการสำรวจเพิ่มเติมปี2548ถึงปี2554ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรมกันด้วยค่ะก็รายละเอียดตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังจากการเปิดเผยของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะผ่าน ความเห็นชอบในเรื่องการขยายระยะเวลานะคะไปอีก1ปีนะคะจนถึง30มิถุนายนปี2570นะคะในการแก้ไขปัญหาสัญชาติสถานะเฉพาะบุคคลที่เข้ามาอยู่ไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในไทยกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนช่วงถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันยังมีข่าวสารนะคะที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าค่ะ
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: ครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ค่ะก็ถือว่าสำคัญเลยนะคะสำหรับการเดินทางทางน้ำนะคะโดยเฉพาะระนองนะคะก็จะมีการตรวจตราในการเข้มงวดสวมเสื้อชูชีพนะคะเพื่อความปลอดภัยกันค่ะขอแจ้งข่าวนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังเมื่อตอนเวลา 12:22 นของวันนี้ค่ะได้เกิดเหตุโป๊ะเรือล่มนะคะใกล้เคียงท่าเรือบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะคะสาเหตุตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะและเบื้องต้นนะคะก็มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำส่งโรงพยาบาลเปาโลพระประแดงและนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีก1รายนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังอยู่ระหว่างการค้นหากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ดูจากภาพแล้วนะคะจากเป็นภาพที่ทางหน่วยงานนะคะของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT นะคะก็ได้สรุปข่าวนะคะตอนนี้ก็กำลังมีการค้นหาแล้วก็มีการสวมใส่เสื้อชูชีพกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังสำคัญเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะว่ายน้ำเก่งว่ายน้ำแข็งแค่ไหนแต่ถ้าว่าเราไปประสบเหตุตรงนั้นนะคะแล้วก็ผู้ที่ร่วมเดินทางกับเรานี่อาจจะว่ายน้ำไม่แข็งนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าช่วยเขาได้และเราก็มีเครื่องมือป้องกันตรงนี้กันแล้วนั่นคือเสื้อชูชีพนั่นเองบางครั้งนี่ก็อาจจะมีอาการตกใจนะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่เข้าไปช่วยนี่ได้รับอันตรายกันด้วยนะคะก็ถือว่าสำคัญกันเลยนะคะใส่ให้แน่นๆกอดให้แน่นๆกันด้วยแจ้งข่าวกันนิดหนึ่งสำหรับในช่วงนี้นะคะมีการปรับปรุงผิวจราจรเส้นทางเบี่ยงโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4สายราชกรูดกระเปิดในตอนบ้านนกงางบ้านกระจัดภัยนี่จะอยู่ในช่วงกิโลเมตรที่631บวก000ถึงกิโลเมตรที่634บวก500นะคะระยะทาง 3.5 กิโลเมตรทีเดียวและในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องนี่ล่ะค่ะจะทำให้ผิวจราจรของเส้นทางบางช่วงนี่เกิดการชำรุดเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะขณะเดียวกันทางสำนักงานก่อสร้างทางที่1นะคะของโครงการก็ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมในทันทีถ้าว่ามีการชำรุดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็บริเวณสะพานลากลอยถึงสะพานห้วยปริงสะพานลาวนอนและสะพานช้างแหกนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยกันเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเมื่อเดินทางไปถึงบริเวณใกล้คอสะพานนะคะแล้วก็ ตอนนี้นะคะทางแขวงทางหลวงระนองนะคะขอความร่วมมือสำหรับผู้ใช้เส้นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังและให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการสร้างทางอาจจะทำให้ผิวจราจรชำรุดนะคะก็ต้องดูกันสักนิดหนึ่งนะคะถ้าฝนตกหนักนี่ก็ให้ชะลอความเร็วกันด้วยนะคะเพราะว่าทัศนวิสัยอาจจะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็อาจจะมีบางเส้นทางนี่อาจจะมีการลื่นถลายนะตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามนะคะที่จะอำนวยความสะดวกตรงนี้กับผู้ที่ใช้เส้นทางนะคะในขณะเดียวกันก็กำลังดำเนินการนะคะก่อสร้างนะคะสร้างทางตรงนี้กันอยู่ค่ะก็แจ้งให้ทราบกันนะคะสำหรับผู้ที่กำลังสัญจรไปมาอยู่ในขณะนี้ค่ะอภิสราจะทิ้งท้ายกันไว้นะคะกับรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินถือโอกาสร่ำลากันตรงนี้เลยเอ๊ะมาดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เป็นตอนที่261การช่อโกงหลอกให้ร่วมลงทุนโดยนางเนนภาพรมหมวกพฤกษนันอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลาจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังนะคะแล้วก็พรุ่งนี้อภิสราจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยในช่วงเวลา15 น.

โฆษณาที่ว่าลงทุน 10,000 บาทวันนี้จะได้กำไร 30% ภายใน7วันหรือถ้าฝากเงินวันนี้แล้วจะได้เงินตอบแทน 1,000 บาททุกๆวันเป็นเวลา1เดือนโดยอ้างว่ามีธุรกิจพิเศษหรือมีผู้เชี่ยวชาญลงทุนให้หรือมีระบบ AI ทำกำไรให้อัตโนมัติในทางกฎหมายนะคะหากมีบุคคลใดหลอกลวงผู้อื่นโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะคะทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อแล้วโอนเงินหรือมอบทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงการกระทำนั้นอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานช่อโกงได้ค่ะองค์ประกอบที่สำคัญนะคะมี3ประการก็คือ 1. มีการหลอกลวงหรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จนะคะ 2. มีบุคคลอื่นหลงเชื่อ 3.มีการโอนเงินหรือทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงเพราะการหลงเชื่อนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนายกชักชวนบุคคลอื่นโดยกล่าวอ้างว่าถ้าจะมาลงทุนถ้ามีการลงทุนกับบริษัทของนายกนะคะลงทุน 10,000 บาทได้กำไร 20% ภายใน1เดือนโดยนายกเนี่ยไม่ได้มีการลงทุนจริงแต่นำเงินของผู้ลงทุนรายใหม่มาหมุนจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนรายเก่านะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจนมีคนโอนเงินให้เพราะคำกล่าวอ้างดังกล่าวของนายกการกระทำของนายกดังกล่าวนะคะก็อาจเป็นความผิดฐานช่อโกงได้ค่ะและหากมีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกได้นะคะอย่าลืมนะคะหากท่านสงสัยว่าท่านเนี่ยจะถูกหลอกลวงท่านควรเก็บหลักฐานการสนทนานะคะเบอร์ติดต่อของผู้ที่มาหลอกลวงท่านนะคะหลักฐานการโอนเงินแล้วนำหลักฐานดังกล่าวเข้าพบพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุได้เลยนะคะการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงนะคะผลกำไรที่สูงก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนท่านจะลงทุนขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช 2570 ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช 2570 ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่าง
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้ประชุมที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจกับประชาชนปริศนาขวัญแสงสุขรายงาน
1: พลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสทุจริตสอบท้องถิ่นหลังนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนพร้อมขอให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่าข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ
9: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรพลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าปัจจุบันศูนย์ยังคงเปิดรับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนทยอยแจ้งเรื่องเข้ามาแล้วแต่จำนวนยังไม่มากเนื่องจากคาดว่าผู้จะรับผลกระทบส่วนหนึ่งจะรอภายหลังวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเปิดให้ผู้สอบผ่านเข้ารายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนทั้งนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาเป็นความลับตามขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะจะจำกัดเฉพาะจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับเท่านั้นส่วนรายละเอียดของผู้ร้องเรียนและกระบวนการตรวจสอบจะไม่เปิดเผยสวิสาปทุมมารายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกภาคส่วนทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที
10: ่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภ ภายหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนในพื้นที่อำเภอตากใบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้กำชับให้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณท่อลอดและคอสะพานเพื่อประเมินความเพียงพอของกำลังพลและบูรณาการแนวทางป้องกันเหตุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมพิจารณาเสริมมาตรการด้านกายภาพด้านยุทธวิธีและการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้ยังได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกซึ่งผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอได้ประชุมวางมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างสูงสุดประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569ค่ะสดจากห้องส่งสวท.กระบี่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11สถานีในเขตพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์พร้อมด้วยน้องรุจิลาบุรณทรัพย์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: สำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตค่ะนางสาวสุดารำพึงนิชท่านผู้อำนวยการสวท.กระบี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานวันนี้ค่ะนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนค่ะ
2: ค่ะและมาถึงช่วงแรกของรายการกันนะคะเราจะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันค่ะในประเด็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้สั่งกำชับทุกหน่วยให้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับฝนตกหนักพร้อมกับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้กำชับให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฝั่งตะวันฝั่งอันดามันนะคะรวมถึงจังหวัดกระบี่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมที่จะออกปฏิบัติการได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมให้เฝ้าระวังในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มหรือให้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากว่าเกิดสถานการณ์นะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาขณะที่ชาวเรือในช่วงนี้ควรใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องของพยากรณ์อากาศสภาพอากาศนะคะมาติดตามกับอีกหนึ่งข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันค่ะจังหวัดกระบี่เดินหน้าเต็มกำลังนำทุกภาคส่วนร่วมรับการตรวจประเมินศักยภาพไหมซิตี้นะคะทางด้านนายนิรันดร์ปราบอักษรค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลต่อคณะผู้ตรวจประเมินครั้งที่1ในโครงการทบทวนและประเมินศักยภาพเมืองไหมซิตี้นะคะของT10 นั่นเองค่ะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้ระบุด้วยค่ะว่าจังหวัดกระบี่นะคะถือเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นที่แตกต่างจากเมืองท่องเที่ยวอื่นๆค่ะด้วยการมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพและความยั่งยืนพร้อมอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนซึ่งจะเป็นจุดแข็งในการพัฒนาเมืองสู่การเป็นไมซิตี้ที่ยั่งยืนนะคะการขับเคลื่อนกระบี่สู่ไมซิตี้นั้นค่ะจังหวัดกระบี่ก็มีการแต่งตั้งคณะทำงาน8คณะด้วยกันค่ะในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประเมินนะ
2: คะ
1: ซึ่งครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเข้าสู่เมืองกระบี่ค่ะพี่ปิ๋มการสนับสนุนการจัดงานไมซ์นะคะกิจกรรมเสริมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องของที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่จัดงานภาพลักษณ์ชื่อเสียงของเมืองความปลอดภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมไมซ์นะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะ การลงพื้นที่ของคณะกรรมการเนี่ยถือเป็นการลงพื้นที่ออนไซต์ครั้งแรกแล้วเดี๋ยวตอนเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ก็จะมีการลงพื้นที่อีกครั้งนึงค่ะปัจจุบันนะคะภาคใต้ของเราเนี่ยก็มีเมืองที่เป็นไมซิตี้3จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะใกล้บ้านเราสงขลาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตก็ใกล้บ้านเราเราก็แอบหวังนิดนึงว่าจังหวัดกระบี่ของเรานะจะเป็นจังหวัดที่4ในภาคใต้นะคะที่จะได้เขาเรียกว่าเพิ่มศักยภาพเนาะให้เป็นไมซิตี้นะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยได้เป็นไมซิตี้ก็จะยกศักยภาพนะคะให้จังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งเรื่องของมิติเศรษฐกิจมิติเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะคะก็เอาใจช่วยจังหวัดกระบี่ให้เป็นไมซิตี้นะคะ
2: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่กันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าให้กลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องกันค่ะ
0: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: ค่ะมาถึงช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องกันนะคะข่าวแรกที่เราจะนำมาเล่านะคะก็เป็นข่าวจากจังหวัดชุมพรค่ะในประเด็นจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระธาตุพระบรมธาตุสวีนะคะประจำปี2569ค่ะจังหวัดชุมพรนะคะขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีประจำปี2569เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุสวีนะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งงานนะคะจะอยู่ในระหว่างวันที่27ถึง28กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับภายในงานนั้นเราจะมีกิจกรรมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่ผ้าพระราชทานพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านนิทรรศการเกี่ยวกับวัดพระธาตุพระบรมธาตุสวีนะคะการประกวดและมีกิจกรรมสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นชิมช็อปอาหารพื้นบ้านสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนมากกว่า50ร้านค้าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและก็ประชาชนทุกท่านค่ะร่วมกันสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าร่วมกันทำบุญเสริมสิริมงคลและได้สัมผัสกับเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นของพี่น้องชาวสวีอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะสำหรับงานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะคะประจำปี2569นี้นะคะงานจัด27ถึง29กรกฎาคมนะคะก็ไปกันได้ค่ะเอาล่ะจากจังหวัดชุมพรค่ะเราลงมานิดนึงถ้าเป็นกระบี่ก็ขึ้นไปนิดนึง ไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกลุ่มสมัชชาพลังเขียวสร้างชาติจัดเวทีสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันคาร์บอนต่ำทองคำเขียว ยุคโลกเดือดนะคะที่ สุราษฎร์ธานีค่ะหนุนเศรษฐกิจสีเขียวสู่เป้าหมายเนสซีโร่ค่ะซึ่งทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านจักริดฝั่งชนจิตนะคะท่านก็เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์ในหัวข้อที่ชื่อว่าอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันคาร์บอนต่ำทองคำเขียวยุคโลกเดือดนะคะโดยกลุ่มสมัชชาพลังเขียวสร้างชาติค่ะซึ่งถือเป็นองค์กรภาคพลเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะซึ่งก็จัดกันไปโดยมีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่จำนวน100คนนะคะที่เข้าร่วมงานค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็กล่าวด้วยค่ะว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีแผนแม่บทพัฒนาปาล์มน้ำมัน2571ถึง2575ค่ะพี่ปิ๋มคะ
0: ค
1: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเพื่อผลักดันเป็นเมืองอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันคาร์บอนต่ำและภาคอุตสาหกรรมกลางน้ำค่ะซึ่งก็ได้แก่โรงงานสกัดปาล์มน้ำมันหลายแห่งได้ลงทุนผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊สโดยน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงเขียวหาผลิตไฟฟ้าต่อไปได้กากเขาเรียกว่ากากตะกอนกากตะกอนจากการบำบัดก็เป็นวัตถุดิบสำคัญที่จะเอาไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะได้เหมือนการบำรุงดินให้กับเกษตรกรได้เส้นใยจากทลายปาล์มแล้วก็กะลาปาล์มนะก็ยังเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันฟอสซิลได้เหมือนกันค่ะซึ่งทางราชการเนี่ยก็ได้ส่งเสริมพลังงานสะอาดมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามค่ะที่คณะกรรมการสมัชชาพลังเขียวสร้างชาตินะคะก็ได้นำร่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นสถานที่จัดงานเนี่ยถือได้ว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ขับเคลื่อนประเทศเนี่ยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050และปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะสุทธิเป็นศูนย์เนี่ยภายในปีคริสตศักราช2065นั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นข่าวสารนะคะในพื้นที่จังหวัดทั้งสองจังหวัดเนาะทั้งสุราษฎร์ทั้งชุมพรแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธาน
0: ีแล้วก็ขอขอบคุณข่าวสารจากเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักครู่นึงนะคะแล้วก็จะกลับมาติดตามในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: ในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในวันนี้ค่ะพี่ปิ๋นค่ะเรื่องใกล้ตัวเราอีกแล้
0: ว, ลวะะ
1: ไม่ใช่เรื่องซื้อหวยนะ แต่เป็นเรื่องเป๋าตังค่ะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์บอกกันว่าซื้อหวยไทย ซื้อหวยลาวซื้อฮานอยคือมีหลายประเทศมากนะ
0: นี่พวกที่อยู่ชอบซื้อหวยนะ ต้องระวังนะต้องระวัง
1: ใช่ใช่ต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากระทรวงดีอีออกมาเตือนค่ะซื้อหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยบนแอปเป๋าตังชำระผ่านไทยช่วยไทยพลัสได้เขาว่ากันแบบนี
0: ้อ๋อนึกว่าจริง
1: ไม่จริงไม่จริงเขาว่ากันแบบนี้แต่ประเด็นก็คือว่าทางกระทรวงดีอีก็ได้ไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็คือธนาคารกรุงไทยกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันค่ะว่าข่าวเนี้ยที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นข่าวปลอมไม่จริงเลยนะคะโดยธนาคารกรุงไทยเนี่ยได้ชี้แจงว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยไม่สามารถนำไปชำระค่าซื้อหวยไทยยังไม่ได้เลยไม่ต้องไปหวยลาวไปหวยฮานอยใช่ขนาดหวยไทยยังไม่ได้นะคะรวมไปถึงไม่มีบริการพนันผิดกฎหมายทุกประเภทผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยก็จะใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขแล้วก็ประเภทร้านค้าที่ทางโครงการเนี่ยเขากำหนดเอาไว้เท่านั้นกรณีถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยได้รับข้อมูลที่บิดเบือนหรือท่านสงสัยว่าเอ๊ะข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวจริงหรือเปล่าหรือเป็นข่าวปลอมท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนนะคะของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะหรือว่าของภาครัฐนี่แหละเป็นเลข14ตัว1111ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคอนเฟิร์มฟันธงตรงนี้นะคะว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สามารถนำไปซื้อเขาเรียกว่านะคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่อยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยไม่สามารถนำไปชำระค่าหวยไทยหวยลาวแล้วก็หวยฮานอยได้แต่ที่จะเอาไปชำระได้คือพรุ่งนี
0: ้ วันนี้หมดไปแล้วนะ
1: หมดพี่ปิ๋นหมดแล้วยัง
0: ยังเหลือเลยยังเหลือแต่ว่านิดหน่อยนิดหน่อย
1: ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะต้องใช้ให้หมด
0: เดี๋ยวเดือนหน้าจะใช้ให้หมด
1: พรุ่งนี้แล้วสำหรับใครที่หมดก็ไม่เป็นไรวันนี้หมดไปแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้วันแรกของเดือนกรกฎาคมใช่ไหม200ก็อย่าลืมบริหารจัดการคือเอาอย่างนี้เดือนนี้ให้เป็นเขาเรียกว่าการเรียนรู
0: ้เป็นเรื่องการเรียนรู้
1: เป็นเรื่องของการเรียนรู้ไปก่อน แต่เดี๋ยวเดือนหน้าหมดแน่นอน
0: แน่นอน
1: พี่ปิ๋มยังเหล
0: ือ40ไม่พอด้วย
1: ทราบว่าพี่ปิ๋มเหลือ40กว่าบาทต้องรีบใช้ให้หมดนะคะ
0: ค่ะ
1: เอาล่ะนอกจากนี้เรายังมีเรื่องราวข่าวสารเพิ่มเติมด้วยพี่ปิ๋มเพราะว่าเดี๋ยวในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะจะมีงานใหญ่อีกแล้วเราเรียกได้ว่าเหมือนจะเป็นงานประจำปีเลยนะสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งปั่นค่ะพี่ปิ๋มเป็นยังไงบ้างคะ
0: งานเดินวิ่งปั่นเนี่ยเราจะจัดกันทั่วประเทศนะคะซึ่งจังหวัดกระบี่ของเราก็จัดด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งทางจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้ออกมาเชิญชวนให้ชาวกระบี่ค่ะมาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะมาร่วมกันสร้างสุขภาพที่ดีพร้อมกับทำบุญแล้วก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าค่ะโดยงานจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นี้สำหรับจังหวัดกระบี่นะคะจะจัดขึ้นที่ลานพระอาทิตย์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะระยะทาง5กิโลเมตรนะคะสำหรับค่าสมัครก็จะเป็นรวมทั้งการจัดส่งเสื้อแล้วก็พร้อมเหรียญที่ระลึกด้วยนะคะประชาชนทั่วไปค่ะจะอยู่ที่360บาทส่วนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง7ถึง18ปีนะคะก็มีค่าสมัครที่240บาทค่ะจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เลยไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569สำหรับวิธีการสมัครค่ะสมัครผ่านทางไทยรันนะคะโดยเลือกสนามจังหวัดกระบี่ค่ะหรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่นะคะโทรศัพท์ไปถามกันก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์07561-1012ต่อ206ค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับสายวิ่งทั้งหลายนะคะวิ่งด้วยได้สุขภาพด้วยแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดได้ร่วมกันทำบุญด้วยนะคะแล้วก็ราคาก็พูดถึงค่าสมัครก็ไม่ได้แพงเลยประชาชนทั่วไป360บาทเยาวชน240บาทและใครที่อยากจะนำไปลดหย่อนได้ถึง2เท่าด้วยนะคะก็อย่าลืมไปสมัครกันที่ไทยรันแล้วก็เลือกจังหวัดกระบี่พอเข้าไปในไทยรันปุ๊บเขาจะมีให้เลือกทั่วประเทศเลยแล้วก็เลือกจังหวัดกระบี่นะคะก็วันที่1พฤศจิกายนนี้วันอาทิตย์เจอกันที่ลานพระอาทิตย์อบจ.กระบี่นะคะเอาล่ะมาติดตามอีกหนึ่งข่าวสารส่งท้ายการในช่วงนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้มีการเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่นะคะในการรับแจ้งเบาะแสหรือว่ารับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือว่ายื่นเรื่องร้องเรียนนะคะได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง8อำเภอของจังหวัดกระบี่ก็ได้นะคะศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวมถึงศูนย์ดำรงธรรมที่สายด่วน1567ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดว่าท่านพบเห็นเบาะแสหรือว่าพบเห็นการกระทำผิดหรืออยากจะร้องเรียนนะคะกรณีดังกล่าวนี้ก็สามารถแจ้งข้อมูลได้ทันทีค่ะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเลยสำหรับผู้ที่ร้องเรียนบางทีท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะข้อมูลส่วนตัวของเราจะถูกเปิดเผยหรือเปล่าบางทีก็กลัวเนา
0: ะ
1: มั่นใจได้นะคะว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นประเด็นการร้องเรียนหรือว่าตัวท่านเองอ่ะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะภาครัฐก็จะมีการเก็บข้อมูลแบบนี้เป็นความลับเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านพบเห็นการทุจริตกรณีการสอบท้องถิ่นหรือแม้แต่กรณีอื่นๆก็ตามแต่น
0: ะ
1: ท่านก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ถ้าเป็นสายด่วนของภาครัฐก็เป็น1111เลข14ตัวได้24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะ
0: จำง่ายๆนะเลข14ตัวค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เวลาของรายการ5แยกข่าวก็หมดลงแล้วนะคะรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้ทางสวท.ระนองนะคะจะเป็นแม่ข่ายที่จะถ่ายทอดเสียงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันและในช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้ทางสวท.กำแพงเพชรค่ะจะเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันอัญชลิกาครองเกษรควบคุมการผลิตโดยนายดิเรกยาโคชรัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ช่วงแรกเราไปรับชมภาพเก่าเล่าเรื่องราวของต้นสักทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นครั้งแรกค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรของพระองค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆอันเกิดจากพระราชดำริและพระราชดำรัสจำนวนมากกว่า 4,600 โครงการนับเป็นบุญของประชาชนไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รวม3ครั้งโดยครั้งที่1เมื่อวันพุธที่25มกราคมพุทธศักราช2510เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณวังโบราณตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากประทับพักพระราชอิริยาบถและเสวยพระกรยาหารกลางวันณศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรทรงปลูกต้นสักที่หน้าศาลากลางจังหวัดเสร็จแล้วเสด็จเยี่ยมราษฎรและเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินจังหวัดพิษณุโลกโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อประทับเครื่องบินครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพกฐินส่วนพระองค์ณวัดคูยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและส่งเยี่ยมราษฎรและครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินยังสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายกาดรักมณีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรขณะนั้นกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระอาจารย์เงินโสระโยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาดงรวกอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรและพระราชสังวรยานเจ้าอาวาสวัดศรีขันธารามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเฝ้าถวายของจากนั้นพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านอำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชร จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานในกิจการลูกเสือชาวบ้านและสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เสร็จแล้วทรงพระราชดำเนินส่งเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างล้นหลามทรงพระราชปฏิสันถานใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยโดยทั่วถึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ครับผมชื่ออาจารย์สันติอภัยราชนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับคือพระบรมหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมากำแพงเพชรเสด็จครั้งแรกนะครับวันที่25 มกราคม 2510เป็นวันกองทัพไทยในสมัยนั้นนะฮะตอนเครื่องบินลงที่สนามหน้าเทคนิคนะฮะหน้าวิทยาเทคนิคซึ่งเป็นสนามกีฬาปัจจุบันเนี้ยก็มีประชาชนมาทั้งจัดตั้งและไม่ได้จัดตั้งนะมาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากมายข้าราชการทุกอำเภอตอนนั้นมีอยู่4อำเภอนะฮะก็มาเข้าเฝ้าในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดก็มากล่าวรายงานแล้วพระองค์ก็เสด็จรถยนต์พระที่นั่งไปบวงสรวงวันที่25มกราคมเนี่ยสมัยนั้นเชื่อว่าเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรทำยุทธาธีชนะมหาอุปราชาเพราะนั้นพระองค์ก็เสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรเพราะสมเด็จพระนเรศวรนั้นเสด็จมาที่กำแพงเพชรหลายครั้งนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยพระศพมาอยู่ที่กำแพงเพชรถึง15วันพระองค์คงทราบข้อมูลอย่างนี้เป็นอย่างดีจึงเสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรในวันที่25มกราคม2510ซึ่งพระองค์เสด็จเฮลิคอปเตอร์นะฮะจากพิษณุโลกนะครับมาลงที่หน้าศาลากลางเก่าคือบริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเนี้ยซึ่งย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับมาลงที่นั่นถึงประมาณ10โมงครึ่งเสร็จแล้วก็เข้าไปบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรในบริเวณพระราชวังโบราณของกำแพงเพชรคือที่เราเรียกกันว่าสระมนเขาทำพระพราวไว้สวยงามมากนะครับในหลวงและพระราชินีเสด็จขึ้นไปบวงสรวงสังเวยเสร็จเรียบร้อยโดยพิธีพราหมณ์แล้วก็ทำพิธีสงฆ์เสร็จก็เสร็จประมาณเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้รับมาเสวยพระกายอาหารกลางวันบนศาลากลางเก่านะศาลากลางเก่าซึ่งใช้เวลาพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่จนกระทั่งบ่ายสองครึ่งพระองค์ก็เสด็จลงมาปลูกต้นสักทรงในหลวงรัชกาลที่9ปลูกต้นขวามือของศาลากลางส่วนพระพันปีหลวงพระราชินีนั้นปลูกต้นซ้ายมือของศาลากลางซึ่งเป็นอนุสรณ์สำคัญสำหรับคนกำแพงเพชรอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทำให้ต้นสักทั้งสองต้นนี้ยังอยู่มาจนทุกวันนี้ครับผมพยายามจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระราชินีพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จกำแพงเพชรหาหลักฐานไม่ได้เลยหาหลักฐานไม่ได
1: ้
3: ก็ไปตามบ้านคนเก่าแก่ของกำแพงเพชรนะฮะพอสมัยร้อยสิบนี่มันนานมากนะไปบ้านคนเก่าแก่แล้วก็เก็บภาพมาแต่ละภาพมารวบรวมกันเอาครั้งที่หนึ่งก่อนนะที่ไปนะฮะและผมไปได้ภาพเป็นอัลบั้มใหญ่เลยจากบ้านท่านศึกษาโกศินจารุวัฒน์ท่านศึกษาโกศินเนี่ยท่านเป็นศึกษาธิการอำเภอคลองขลุงท่านมารับเสด็จด้วยและก็ท่านได้เขียนเรื่องราวเนี่ยหลังภาพไว้ทั้งหมดว่ามาทำอะไรอย่างไรอย่างไรผมก็นำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยประมาณ30ภาพนะเอามาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็ถ่ายเป็นภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชรครั้งที่หนึ่งกับพระราชินีนะฮะแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วก็ลงภาพเหล่านี้ลงไปไม่ได้บุรุษใครจะเอาไปทำอะไรนะฮะคือเป็นวิทยาทานแจกจ่ายไปทั่วจนกระทั่งภาพเหล่านี้ตกอยู่ในที่ต่างๆซึ่งขนาดนี้ไม่รู้แล้วครับที่มาอย่างไรนะขนาดนี้นะครับซึ่งแม้แต่การปลูกต้นสักนั้นก็มีท่านรองพูดว่าการท่านหนึ่งเกษียณไปนานแล้วนะครับท่านก็บอกว่าอยากได้ภาพเมื่อก่อนนี้ประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าต้นสักต้นนี้คือต้นอะไรไม่เข้าใจ เมื่อก่อนเนี่ยบริเวณหน้าสถานการณ์เก่าเนี่ยมันเป็นตลาดนัดแบบสนามหลวงอ่ะนะเป็นตลาดนัดคนก็เอาตะปูมาตอกนะตอกพระตอกสากทั้ง2ต้นเนี่ยแล้วก็โยงกันไปโยงกันมาแล้วทุกสัปดาห์เนี่ยมันมหาศาลมากเลยก็ทำให้ต้นสักนี่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นต้นสักของพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีในสมัยนั้นก็เลยรองผู้ว่าก็ขอภาพของผมเนี่ยไปติดไว้แล้วสร้างไปทำอย่างใหญ่เลยนะฮะแล้วติดป้ายปัจจุบันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังอยู่ไอ้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ครั้งแรกที่ทำให้คนรู้ว่าพระพันธุ์หลวงมาปลูกต้นสักที่บ้านเราครับประชาชนก็เริ่มรู้สึกนะสำคัญมากเลยเมื่อตอนที่ในหลวงครองราชย์ครบ60ปีนะซึ่งต้นจากทั้งสองต้นเนี่ยมีอาการที่จะกลวงกลวงคือตอนที่เขาปลูกเนี่ยไม่ได้ทะลุปูนเข้าไปข้างล่างนะฮะทำให้รากเนี่ยลงไปไม่ได้แล้วก็พอเติบโตขึ้นไปก็มันชะงักชะงักผมจำได้เป็นเดือนสิงหาคมนะฮะที่พายุใหญ่จะมาต้นสักทำท่าจะล้มทั้งสองต้นขณะนั้นเนี่ยทางชมรมผู้รักเมืองกำแพงเพชรชมรมผู้รักเมืองกำแพงเพชรชมรมรักในหลวงก็มาที่ต้นสักกันแล้วก็แจ้งเรื่องราวเหล่านี้ให้ทางจังหวัดทราบทางจังหวัดตอนนั้นเนี่ยคุณเทวันภูตศิวีเนี่ยเป็นนายอำเภอในอำเภอเมืองซึ่งยังอยู่ที่หน้าต้นสักนะนะอำเภอเมืองอยู่ตรงนั้นก็ลงมาช่วยกันท่านมหาสมจิตอภิจิตโตแห่งเรือนไทยนะฮะสมัยนี้ท่านเป็นพระราชแล้วนะครับเป็นพระเทพแล้วท่านก็ไปหาวิศวกรต้นไม้มาเยอะทีเดียวนะฮะผมว่า20กว่าท่านลองมาวินิจฉัยดูซิว่าต้นสักนี้จะทำให้มันเติบโตได้อย่างไรขนาดนี้ซึ่งมันวิกฤตมากวิศวกรต้นไม้จากกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก็มาดูแลกันแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นทำให้ดีขึ้นบูรณะต้นไม้อย่างดีนะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมยังเชิญหัวหน้ากลุ่มเขาเนี่ยมาออกอากาศที่สถานีวิทยุของเราเนี่ยว่าเมื่อไหร่เราจะเอาไม้เอาเหล็กที่ค้ำออกได้นะฮะเขาบอกอาจารย์15ปีถึง18ปีตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับซึ่งน่าจะออกได้แต่ขนาดนี้หมดเมื่อกี้ผ่านไปชมก็เป็นธรรมชาติว่าใบร่วงหมดใบร่วงหมดแต่ขณะนี้ทางอบจได้เข้ามาดำเนินการไม่ให้รถผ่านตรงนั้นแล้วก็ถัดตามเป็นสวนสาธารณะคือต้องเข้าใจเลยนะครับว่าพระเพ็ญพระปันปีหลวงเนี่ยเสด็จมากำแพงเพชรเนี่ยถึง11ครั้งมา11ครั้งซึ่งการ11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ซึ่งดูแลทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมาบ้านเราถึง11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่พระองค์มาเนี่ยคือพระพันปีหลวงมาเนี่ยชื่อมาปลูกต้นสักต้นนี้ไว้เนี่ยซ้ายมือของสระกลางเนี่ยนะครับซึ่งมันมีความหมายสำคัญกับคนกระแบงเพชรมากคนกระแบงเพชรในช่วงหลังเนี่ยผมว่าเข้าใจมากขึ้นและระลึกถึงมากขึ้นก็พยายามไปดูแลกันนะฮะไปดูว่ามันเป็นยังไงและขณะนี้กรมป่าไม้ก็ดีทางเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาก็มาดูแลเพื่อที่จะให้ต้นสักเนี่ยรอดได้แต่ขณะนี้ก็59ปีที่ผ่านมานะก็ใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ต้นสักเหล่านั้นเนี่ยทั้งสองต้นเนี่ยคนก็เข้าใจมาดูแลเข้าใจมาสนใจและขณะนี้ทุกคนก็รู้ว่าต้นสักสองต้นเนี่ยคือต้นสักมเหสวนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงครับ
0: รอยพระเมตตา
2: โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรในชนบทห่างไกลย้อนไปเมื่อวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านสักงามหมู่ที่1ตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรเข้าเฝ้าและทรงได้รับการถวายฎีกาจากราษฎรชาวไทยภูเขาที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่วงและเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรว่าได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินที่อยู่อาศัยอีกทั้งทรงพบว่ามีราษฎรยากจนเป็นจำนวนมากขาดแคลนที่ดินทำกินราษฎรเหล่านี้ส่วนมากเป็นชาวไทยภูเขามีความสามารถพิเศษในการทำเครื่องเงินปักผ้าและจักสานโดยเฉพาะการทำเครื่องเงินและปักผ้านั้นสามารถทำได้อย่างสวยงามและฝีมือดีน่าจะได้มีการรวมกลุ่มราษฎรชาวไทยภูเขาต่างๆเหล่านี้โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามกลุ่มอาชีพที่ราษฎรถนัดโดยให้หัวหน้าครอบครัวทำหน้าที่ปลูกต้นไม้รักษาป่าในยามว่างหลังจากปลูกป่าก็ให้ทำเครื่องเงินแกะสลักจักสานส่วนแม่บ้านนั้นให้ปักผ้าส่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพต่อไป
4: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งแล้งแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
2: ในการนี้ได้พระราชทานพระราชสวนีความว่าให้แม่ทัพภาคที่3ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชรจัดหาพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้านเขาแม่พืชและบ้านแปลง4โดยจัดทำที่ทำกินให้ครอบครัวละ5ไร่และให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาตลอดจนส่งเสริมให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะทำให้ขายสินค้าของที่ระลึกได้จากพระราชสวนีดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริประสบผลสำเร็จจนเป็นที่น่าพอใจโดยในระยะเริ่มแรกจัดหาพื้นที่ชายป่าบริเวณตำบลหินดาดกิ่งอำเภอปางศิลาทองในขณะนั้นเพื่อจัดทำโครงการและได้มีการจัดราษฎรชาวไทยภูเขากลุ่มเป้าหมายเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที
5: ่ก่อนที่โครงการบ้านเล็กในพญาใหญ่บ้านอุดมทรัพย์จะได้รับการก่อตั้งขึ้นมาก็สืบเนื่องมาจากเมื่อคราวที่สมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรที่บ้านสักงามอำเภอคลองลานในการเสด็จคราวนั้นราษฎรได้ถวายฎีกาเพื่อให้หาที่อยู่และที่ทำกินให้กับราษฎรที่อพยพลงมาจากภูเขาจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้หาที่ตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นที่บ้านอุดมทรัพย์มีที่ดินทำกินให้ราษฎรครัวเรือนละ1ไร่2งานที่พักอาศัย1งานจำนวนราษฎรที่มาครั้งแรก52ครัวเรือนก่อนที่จะอพยพนั้นหน่วยงานราชการต่างๆนำโดยกรมทหารพรานที่35ท่านพันเอกธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินในสมัยนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ประสานความร่วมมือจากทุกส่วนราชการให้มาสร้างบ้านให้กับราษฎรที่จะอพยพเมื่ออพยพเข้าราษฎรเข้ามาแล้วนะครับทางจังหวัดก็ให้นโยบายว่าทำไงจะให้ราษฎรมีอยู่มีกินในช่วงที่ก่อนที่ผลผลิตจะออกในสมัยนั้นผมเป็นนักพัฒนาชุมชนหน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้เขียนโครงการเพื่อจะส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรที่เป็นผู้ใหญ่นะครับส่วนเด็กสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก็ทำเรื่องของงบประมาณไปที่กปล.ขอสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเด็กจากชาวเขานะครับเด็ก0ถึง5ปีเนี่ยมาเลี้ยงดูซึ่งเด็กขนาดนั้นเกือบ100คนนะครับที่ตามมาสำนักงานประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้ดำเนินการเลี้ยงดูเด็กโดยหาผู้อุปการะจากต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างนะครับในส่วนของเด็กเราก็ต้องการให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญาให้แข็งแรงนะครับส่วนผู้ใหญ่นั้นสำนักงานประชาชนจังหวัดก็เขียนโครงการขอกปล.เช่นกันขอพัฒนาอาชีพนะครับซึ่งมีอาชีพที่ราษฎรถนัดอยู่แล้วก็คืออาชีพปักผ้า อาชีพทำเครื่องเงินและอาชีพแกะสลักไม้สำนักงานพระราชวังได้เขียนโครงการเพื่อที่จะทำให้ยังไงราษฎรอยู่ได้ในระหว่างฝึกอาชีพนะครับในระหว่างฝึกงานก็จะมีค่าตอบแทนเป็นค่าอาหารให้นะครับเพื่อที่เขาจะได้มาประวงเรื่องการทำมาหากินหลังจากนั้นนะครับราษฎรส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกอาชีพก็ไปรับจ้างปลูกป่าในการเสด็จของพระองค์ท่านเป็นการเสด็จส่วนพระองค์นะครับในปีแรกนั้นพระองค์ท่านก็ทรงให้ของขวัญค่าครองชีพแก่ราษฎรที่เขารับเสด็จทุกครัวเรือนแล้วก็ท่านได้มอบกันบ้านให้กับราษฎรโดยมีดำริว่าอยากจะให้ราษฎรที่ปักผ้านั้นรักษาและอนุรักษ์ลายผ้าเก่าๆไว้ให้ดีเพื่อพัฒนาลายต่างๆก็ทำก็มีการพัฒนาขึ้นโดยการมอบมากันบ้านพระนามชนได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้นะครับผมเองในฐานะที่เป็นนักพระนามชนก็จะให้การบ้านกับราษฎรกับกลุ่มปักผ้านะครับว่าใครจะปักลายอะไรบ้างนะครับใครจะมีชิ้นงานกี่ชิ้นก็ติดเฝ้าติดตามตลอดนะครับจนรับเสด็จครั้งที่หนึ่งพระองค์ท่านก็มอบเงินพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อประกอบเพื่อเป็นการยังชีพนะครับแล้วก็ให้ค่าผ้าแต่ละชิ้นนะครับแต่ละชิ้นก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ฝีมือพระองค์ท่านเห็นว่าเด็กเยาวชนหรือผู้สูงอายุผู้ที่ไปทำงานที่มีฝีมือพอจะมีแววในการพัฒนาอาชีพได้พระองค์ท่านก็จะส่งไปฝึกอาชีพที่สวนจิตรดาที่กรุงเทพแล้วก็ภูพิงราชนิเวศนะครับก็จะคัดเด็กจากโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วก็ผู้ที่มีแววที่จะพัฒนาฝีมือได้ดีนะครับซึ่งน้องๆที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกอาชีพที่ศูนย์ศิลปาชีพที่สวนจิตรดานะครับก็ได้สร้างผลงานเด่นๆไว้เยอะนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็นำไปแสดงต่างประเทศนะครับหรือมีงานใหญ่ๆงานต่างชาติพระองค์ท่านก็จะจัดแสดงลายผ้าแล้วก็เครื่องแกะสลักต่างๆนะครับการเสด็จมานี้นะครับพระองค์ท่านก็จะให้กันบ้านกับราษฎรตลอดในการพิจารณาราษฎรเข้าเฝ้ารับเสด็จนั้นทางพัฒนาชนเองกับอำเภอปางศิลาทองก็จะคัดกรองรายชื่อนะครับผู้ที่มีความขยันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับก็จะคัดรายชื่อเข้าเฝ้ารับเสด็จนะครับคนที่จะได้เข้าเฝ้าใกล้อย่างใกล้ชิดก็จะเป็นคนที่มีฝีมือดีและคนที่ผ่านการคัดกรองจากอำเภอถึงฝีมือไม่ดีแต่มีความขยันเป็นคนที่ดีก็จะได้รับการเข้าเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านเสด็จมาบ้านเล็ก5ครั้งด้วยกันนะครับหลังจากท่านไม่ได้เสด็จแล้วทางศูนย์ศิลปาชีพนะครับก็ให้กันบ้านกับกลุ่มศิลปาชีพที่อุดมทรัพย์นะครับทำชิ้นผ้าไปส่งที่สวนจิตรดาเป็นประจำเป็นปัจจุบันนี้สมาชิกศิลปาชีพก็ได้ส่งผ้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทรทุกปีนะครับพระองค์ท่านถือว่าได้ช่วยราษฎรของคนไทยและช่วยประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับคือไม่ปล่อยให้ราษฎรที่อยู่บนภูเขาต้องทำลายป่าบนภูเขาทำลายแหล่งต้นน้ำนะครับพระองค์ท่านก็จัดสถานที่ให้แล้วก็ให้ฝึกอาชีพนะครับ

0: ตลอดจนพี่น้องชาวไทยพื้นราบนะครับพระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งในครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จนั้นมีราษฎรคนไทยที่ขอเข้าเฝ้าองค์พระองค์ท่านก็ให้เข้าเฝ้าโดยมอบงานให้มอบกันบ้านให้ผลิตเส้นไหมไทยหรือไหมเหลืองที่เราเรียกนะครับก็มีกลุ่มเลี้ยงไหมด้วยจึงเป็นราษฎรพื้นราบการรับเสด็จแต่ละครั้งหลังจากที่อำเภอจังหวัดคัดกรองคนขึ้นมาที่ประทับตรงงานแล้วส่วนล่างหน้าก็จะมาตรวจความพร้อมก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จถึงไหมพระองค์ท่านทรงพูดกับราษฎรไพเราะมากนะครับมีปีหนึ่งที่ลมฝนกระหน่ำกระหน่ำมาอย่างแรงเต็นท์พังไปเยอะแต่พระองค์ท่านก็กลัวราษฎรจะตื่นพระองค์ท่านก็ยิ้มทรงยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ปลอบใจราษฎรว่าวันนี้สนุกดีเนาะซึ่งสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้รับเสด็จแล้วก็สมาชิกสื่อพระอาชีพเป็นอย่างดีครับพระองค์ท่านก็จะให้ท่านจะดูลายผ้านะครับถ้าเป็นผ้านะครับถ้าเป็นเครื่องเงินก็จะดูกับรูปแบบแนวคิดต่างๆเห็นลายผ้าถ้าเป็นลายเก่าๆพระองค์ทรงชอบแล้วก็จะตรัสสั่งให้ราษฎรนั้นเอาขึ้นมาอีกทำปีต่อไปให้มาถวายอีกแล้วให้รักษาไว้ให้รักษาลายเก่าๆไว้นะครับในระหว่างทรงงานพระองค์ท่านก็พูดภาษาเราก็คือใจดีนะครับก็พูดคุยให้กำลังใจกับสมาชิกตลอดซึ่งสมาชิกแต่ละคนได้เข้าเฝ้านี่จะน้ำตาไหลนะครับที่สมเด็จแม่หรือพระพันตรีหลวงได้ช่วยเหลือท่านพระองค์ท่านไม่ทอดทิ้งจริงนะครับแม้ปัจจุบันนี้พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตแล้วทางสมาชิกก็ยังสามารถส่งผ้าตัดไปศูนย์ศิลปาชีพได้อีกนะครับ
1: ตั้งแต่ปี2538จนถึงปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ได้เปลี่ยนชีวิตชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรให้มีที่อยู่มีอาชีพเลี้ยงตนเองเข้าถึงบริการสาธารณสุขรวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องผืนป่าตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเราไปติดตามความรู้สึกของประสบนิกรที่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: เริ่มแรกเดิมทีครับว่าผมนี่ก็เป็นชนเผ่าที่อยู่บนดอยครับทำไร่บนดอยตัดไม้ถางป่าอะไรสมัยก่อนนะมันใช่อยู่ครับแต่สมัยนี้เราปลูกป่าทดแทนสมัยที่เราทำผ่านมาครับครับผมมีความภาคภูมิใจมากครับได้เป็นความโชคดีของผมและพี่น้องชนเผ่าในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ทุกครอบครัวเลยนะครับว่าเราเปรียบเทียบเมื่อก่อนเราอยู่บนดอยนะครับเราอยู่บนดอยการศึกษาก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีการรักษาพยาบาลก็ไม่มีครับเจ็บป่วยก็ต้องหามกันลงมาหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นความยากลำบากครับเป็นความโชคดีของชนเผ่าเมียนเรานะครับทุกคนได้มาอยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ของเราแห่งนี้นะครับก็มีแม่หลวงพระพันปีนะครับได้มารับเป็นสมาชิกศิลปาชีพครับส่วนผู้หญิงก็มีฝีมือในด้านการปักผ้าของชนเผ่าเราส่วนผู้ชายครับคนที่มีฝีมือก็ส่งไปอบรมการทำเครื่องเงินครับที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศครับผมเองก็ได้มีโอกาสได้ไปฝึกงานอยู่2เดือนครับฝึกทำเครื่องเงินนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทำเครื่องเงินถวายงานให้พระพันปีหลวงของเราตลอดมานะครับเปรียบเทียบกับความเป็นอยู่ทุกวันนี้กับเมื่อก่อนเราอยู่บนดอยนะครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่โครงการบ้านเล็กเราก็30กว่าปีแล้วนะครับก็มีความสะดวกสบายขึ้นเยอะนะครับลูกหลานก็ได้รับการศึกษาที่ดีนะครับการรักษาพยาบาลก็สะดวกสบายนะครับทำให้ชีวิตของคนเราคนในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เราทุกครอบครัวมีความสุขครับจะพยายามครับทำสิ่งที่พระพันปีหลวงตั้งใจไว้นะครับที่มาช่วยเหลือเรานะครับเราก็จะต้องสานต่อนะครับพวกกับผมกับบรรดาชาวโครงการบ้านเล็กและพี่น้องเราทุกคนก็ตั้งใจนะที่จะต้องมาดูแลส่วนที่พระองค์ตั้งใจไว้ครับอย่างเช่นป่าไม้ป่าอะไรนะครับเราต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษานะครับเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ให้มันเขียวขจีดังความตั้งใจของพระองค์ท่านครับ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยรัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนและสร้างผลตอบแทนให้ประเทศ
8: นางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เสนาธิการ3เหล่าทัพร่วมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจความพร้อมของกองกำลังบูรพาและบูรณาการแผนปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อยกระดับการป้องกันประเทศ
9: ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพประกอบด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือและพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการของกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้การตรวจพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่การเตรียมกำลัง การวางแผนการอำนวยการปฏิบัติตลอดจนการใช้กำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบมาตรฐานทุเรียนสนับสนุนเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคย้ำไม่ตัดทุเรียนอ่อน
10: นางสาวกำไลทิพย์เศรษฐวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวทุเรียนของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซ่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ตรวจสอบความพร้อมของผลผลิตก่อนการตัดทั้งด้านเรื่องของอายุผลลักษณะภายนอกความสมบูรณ์ของผลและแนวทางการคัดแยกผลผลิตเพื่อให้ทุเรียนที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพพร้อมเน้นย้ำให้เกษตรกรและกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนไม่ตัดทุเรียนอ่อนดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามหลักวิชาการมีการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและประสานเชื่อมโยงผู้รับซื้ออย่างเป็นระบบเพื่อให้การกระจายผลผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพให้แก่ตลาดทั้งในและนอกพื้นที่อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
13: ยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก็แรกสุดการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2 ซ รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
14: อย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแกเราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
15: ซิฟิลิสที่ไม่มีอาการแสดงก็ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกได้ด้วยนะ
16: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
15: หนองในและหนองในเทียมเป็นได้ทุกเพศทุกคน
16: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
15: นี่แค่บางส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่อย่าเพิ่งกังวลหากเราใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางก็ป้องกันได้แต่หากมีความเสี่ยงไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการให้รีบไปตรวจทันทีเพราะรักษาได้หายขาดอ้อถ้ายังเสี่ยงเหมือนเดิมก็มีโอกาสเป็นซ้ำด้วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
17: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานนาแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
0: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อ

0: วิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: คืบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูก
2: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

คอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อ

0: บนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวนะคะฝนภายนอกก็ยังมีโปรยปรายกันอยู่นะคะในหลายๆพื้นที่ทีเดียวนะคะในบางช่วงก็อาจจะตกหนักกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 18:09 นะคะกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวซึ่งเราก็จะนำเสนอข่าวสารให้ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามสวทระนองหรือวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะให้รับฟังกันเป็นประจำหลังครบธงชาติค่ะทาง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์ นะคะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูในข่าวสารต่างๆกันนะคะท่านผู้ฟังยังมีข่าวเยอะแยะทีเดียวที่จะนำมาเสนอท่านผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่กันก่อนนะคะท่านผู้ฟังโดยกรมอุตุนิยมวิทยาแน่นอนเรื่องของอากาศเราก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเราเป็นเมืองที่มีฝนตกนะคะ8เดือนนะคะซึ่งหลายคนก็จะเรียกนะคะว่าระนองเมืองฝน8แดด4กันเรื่องของฝนเข้าสู่หน้าฝนระนองแล้วก็รวมถึงจังหวัดอื่นๆของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะตั้งแต่ระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลกันเลยทีเดียวมาดูกันนะคะท่านผู้ฟังวันที่30มิถุนายนวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็จะมีอยู่4จังหวัดนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากภาคใต้มี2จังหวัดนะคะคือจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาส่วนภาคตะวันออก2จังหวัดค่ะจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกด้วยนะคะเรามาดูภาคใต้มีจังหวัดไหนกันบ้างจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่1กรกฎาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะจากเดิมนี้วันนี้นี่มีแค่4จังหวัดพรุ่งนี้จะมีเพิ่มอีก1จังหวัดคือจังหวัดชุมพรนะคะจังหวัดจันทบุรีตราดชุมพรระนองและพังงาเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังนะคะท่านผู้ฟังส่วนในวันที่2กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้จังหวัดชุมพรระนองและพังงาค่ะส่วนวันที่3กรกฎาคมไม่มีภาคใต้นะคะแต่จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะเข้ามานะคะท่านผู้ฟังคือจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมกาญจนบุรีจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาดูประกาศฉบับล่าสุดที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาตอนนี้เป็นฉบับที่9แล้วนะคะในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่30มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า
3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านผู้ฟังคะฉบับที่10จะออกมาในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลา5นาฬิกานะคะท่านผู้ฟังจะเป็นข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่นะคะท่านผู้ฟังอภิสราก็หยิบล่าสุดนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศให้เราได้ทราบกันนะคะซึ่งเราก็ได้ติดตามกันเป็นระยะและนำมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์อากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขณะนี้เวลา 18:14 นาทีกันแล้วนะคะซึ่งเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึง 18:30 นาทีทุกวันนะคะในเรื่องของรอบวันทันข่าวนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ค่ะเรามาดูนะคะข่าวสารที่ออกมาในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลพร้อมสั่งยกระดับการตรวจค้นลูกเรือและบุคลากรในการบินเข้มงวดเทียบเท่าผู้โดยสารป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายนะคะซึ่งในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยืนยันนะคะในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินตามมาตรการสากลของประเทศไทยเรามาดูกันนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงกรณีที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดโดยยืนยันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยณท่าอากาศยานขาออกของประเทศไทยดำเนินการตามมาตรฐานสากลซึ่งเน้นการตรวจค้นวัตถุระเบิดและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบินเป็นหลักปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าระบบตรวจค้นของไทยมีความหละหลวมนายพิพัฒน์รัชกิจประการยอมรับค่ะว่าที่ผ่านมาการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทั้งกัปตันและพนักงานต้อนรับอาจมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้สั่งการไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT รวมถึงกรมการบินพลเรือนให้ปรับปรุงมาตรการโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคลากรในการบินทุกคนอย่างละเอียดเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้นแล้วนะคะนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในการสืบสวนหาข่าวเชิงลึกและพิจารณานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานของสุนัขตำรวจในการตรวจจับสารเสพติดเพื่อป้องกันการซุกซ่อนในรูปแบบต่างๆค่ะทั้งนี้ยืนยันว่าทางการออสเตรเลียยังไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศไทยและการสุ่มตรวจของประเทศปลายทางถือเป็นแนวปฏิบัติตามปกติของทุกสัญชาติโดยไม่มุ่งเป้าไปที่คนไทยเป็นพิเศษขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยและการบินของประเทศไทยนะคะมาดูข่าวนี้กันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังว่าทำไมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกมายืนยันตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าทางปปส.นะคะทางเจ้าหน้าที่ของปปส.ได้มีมาตรการนะคะหรือว่าปปส.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะก็ได้ลงพื้นที่บ้านพักแอร์โฮสเตสนะคะที่ได้ขนยาเสพติดที่จังหวัดพะเยาแล้วก็มีการสอบสวนขยายผลนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางมันดานะคะก็เปิดเผยว่า
แอร์โฮสเตสรายนี้ค่ะก็ส่งเงินให้เดือนละ 10,000 บาทกลับมาเยี่ยมบ้านนานๆครั้งนะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูกามยาวได้ลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าตรวจสอบบ้านพักลูกเรือสายการบินหญิงไทยที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดียาเสพติดเพื่อรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบพยานหลักฐานตามกระบวนการทางกฎหมายโดยพบมารดาและบิดาของหญิงรายดังกล่าวพักอาศัยอยู่ค่ะจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทางครอบครัวก็ได้ให้ข้อมูลบุตรสาวสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและเคยผ่านการฝึกงานในธุรกิจสายการบินก่อนเข้าปฏิบัติงานที่สายการบินไทยโดยปกติก็จะเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเพียงนานๆครั้งเท่านั้นส่วนในประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้นทางครอบครัวยืนยันว่าไม่ทราบรายละเอียดหรือข้อมูลเชิงลึกในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดและมารดาก็ได้ให้ถ้อยคำต่อนะคะว่าบุตรสาวมีการโอนเงินส่งมาให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเป็นประจำประมาณเดือนละ 10,000 บาทค่ะโดยส่วนหนึ่งก็ถูกนำไปชำระค่างวดรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในชื่อของผู้เป็นมารดาและบุตรสาวก็เป็นผู้ครอบครองและนำรถยนต์คันดังกล่าวไปใช้เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกถ้อยคำและรายละเอียดธุรกรรมทางการเงินไว้เพื่อใช้ประกอบการรวบรวมพยานหลักฐานในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการสืบสวนกันต่อไปนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ได้ชี้แจงค่ะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อได้ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ยังถือเป็นผู้ถูกตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีข้อสรุปหรือคำพิพากษาในคดีหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหน่วยงานจะดำเนินการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันต่อไปนะคะวันนี้ก็มีข่าวนี้ออกมาก็เลยนำข่าวนี้มาฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงต้นรายการนะคะรอบวันทันข่าวในวันนี้กันนะคะค่ะมาติดตามกันนะคะท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารนะคะหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์และรายการทางสวทนงนะคะก็ได้มีการนำเรียนให้ทราบกันนะคะว่าได้มีเหตุโป๊ะเรือล่มพื้นที่พระสมุทรเจดีย์ตอนนี้ก็กำลังเร่งหาผู้สูญหายกันนะคะและในขณะเดียวกันค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือล่มพระสมุทรเจดีย์สั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและค้นหาผู้สูญหายนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุโป๊ะเรือล่มบริเวณใกล้เคียงกับท่าเทียบเรือของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการพร้อมสั่งการให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังค่ะซึ่งเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:22 นโดยได้รับแจ้งว่ามีผู้ประสบเหตุตกลงไปในน้ำระหว่างการปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าตำรวจน้ำศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบเหตุทันทีจากรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายรายแรกถูกนำส่งโรงพยาบาลเปาโลพระประแดงส่วนอีก1รายเจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือขึ้นฝั่งก่อนนำส่งโรงพยาบาลขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก1รายเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะเบื้องต้นพบความเสียหายเป็นเรือบรรทุกดินจม1ลำและเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮเกิดน้ำเข้าและเอียง1ลำนะคะทั้งนี้เหตุเกิดในบริเวณที่มีการดำเนินโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของอุบัติเหตุค่ะและทางบริษัทก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังกล่าวตามที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นความคืบหน้าที่นำมาฝากกันนะคะในรายละเอียดเพิ่มเติมกันตรงนี้เหตุโป๊ะเรือล่มนะคะที่สมุทรปราการนะคะท่านผู้ฟังคะ
เรามาดูข่าวในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างนะคะซึ่งก็ผ่านพ้นกันไปสำหรับกิจกรรมของระนองที่ได้จัดขึ้นต่อเนื่องกันมานะคะตั้งแต่วันที่26มิถุนายนจนถึงวันที่29มิถุนายนนะคะเมื่อวานก็ผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานเกษตรแฟร์ที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะส่วนในพื้นที่ของอำเภอกระบุรีหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรีก็ได้ผ่านพ้นกันไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็ได้รับการตอบรับประชาชนด้วยดีเช่นเดียวกันนะคะในงาน130ปีอำเภอกระบุรีค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาดูในรายละเอียดในพื้นที่ของระนองในข่าวสารอื่นๆกันนะคะวันนี้มีการประชุมกรมการจังหวัดนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยได้เป็นประธานการประชุมนะคะเรามาดูในข่าวสารต่างๆนะคะในพื้นที่ของระนองกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็เป็นการติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญจากทุกภาคส่วนนะคะและการประชุมก็ได้เริ่มในช่วงเวลา10นาฬิกาณห้องประชุมรัตนรังสรรค์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆนะคะโดยมีหัวหน้าหน่วยงานนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนนะคะการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่6เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของจังหวัดระนองโดยมีนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะก่อนเข้าประชุมนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้มีจิตสาธารณะและความเสียสละจากการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR ได้อย่างทันท่วงทีจำนวน2รายพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคือสถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคมจำนวน2แห่งและมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่สมาชิกกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณระนองจำนวน10รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและจังหวัดระนองด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ได้มีการติดตามนะคะรับทราบสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในพื้นที่จังหวัดระนองแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.ประจำเดือนกรกฎาคมการดำเนินโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป่านป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดระนองค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระนองในทุกมิติอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะจากที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดนะคะในการเปิดเผยแผนปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.จังหวัดระนองประจำเดือนกรกฎาคมนะคะก็เลยนำมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะคะในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ค่ะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.นะคะจะลงพื้นที่ณศาลาประจำหมู่บ้านบ้านห้วยไสงามหมู่ที่10ตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองโดยกำหนดออกเดินทางจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองในช่วงเวลา7นาฬิกา30นาทีจากนั้นค่ะในเวลา9นาฬิกานะคะก็เริ่มเปิดให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.และจัดกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันกิจกรรมนะคะโดยวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในวันที่4กรกฎาคมนะคะในวันที่7กรกฎาคมขออภัยค่ะในวันที่17กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันศุกร์นะคะก็จะลงพื้นที่ณโรงเรียน
ทุ่งตาพลหมู่ที่3ตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะแล้วก็จะเริ่มให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.เวลา9นาฬิกาค่ะและจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอละอุ่นอำเภอกระบุรีนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับบริการตรงนี้กันได้นะคะจากการลงพื้นที่ของหน่วยแพทย์พอ.อสว.นำมาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันนะคะท่านผู้ฟังคะยังมีอีกข่าวสารหนึ่งนะคะจะหยิบมาฝากกันซึ่งในวันนี้นอกจากการประชุมกรมการจังหวัดแล้วนะคะยังมีอีกการประชุมนึงที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคณะทำงานโครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดนะคะก็ได้มีการประชุมกันในบ่ายวันนี้เวลา 13:00 น.ที่ห้องประชุมกรมสุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะโดยนายวิทรัตน์ปรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคณะทำงานโครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดปี2569นะคะการประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและทางทะเลของจังหวัดระนองนะคะเพื่อทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์การสั่งการการประสานงานและการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรวมไปถึงภาคประชาชนด้วยเพื่อบูรณาการความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในระดับจังหวัดระนองนะคะรวมไปถึงเพื่อเป็นการทดสอบการฝึกซ้อมขั้นตอนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการคัดแยกผู้บาดเจ็บการลำเลียงและส่งต่อผู้ป่วยตามระบบของการแพทย์ฉุกเฉินกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารหยิบมาฝากกันนะคะในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับทีมงานสวท.ระนองกันได้ใหม่นะคะท่านผู้ฟังหลังครบธงชาติเวลา 18:00 นะคะวันนี้อภิชราคงมณีลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะช่วงถัดไปติดตามรับฟังรายการรักณระนองนะคะพบกับคุณณัฐวดีศรียาไพรค่ะสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราอร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังมาอยู่กับนานัทนะคะแล้วก็มีทีมงานสวทรนองด้วยที่ดูแลเบื้องหลังกันอยู่นะคะระบบต่างๆค่ะได้มาเจอกับคุณผู้ฟังในช่วงเย็นแบบนี้นะคะ 18:30 นไปจนถึง 19:00 นก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนเนี่ยถึงบ้านและพักผ่อนกำลังทานข้าวกับครอบครัวหรือว่าใครที่กำลังยังไม่ถึงบ้านกำลังขับรถอยู่บนท้องถนนนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปนะฟังกันไปเพลินๆครึ่งชั่วโมงตรงนี้ให้ทุกคนได้มาอัปเดตความเป็นระนองกันค่ะหลายๆข่าวสารเราก็จะนำมาพูดคุยนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเผื่อบางคนเนี่ยทำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้ติดตามอะไรเลยนะคะเราก็จะนำมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะมาดูเรื่องแรกของวันนี้ค่ะก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องความคืบหน้าของโครงการแลนด์บริดจ์กันสักหน่อยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะท่านคงกฤตชันมารีรัตน์หรือว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองท่านสสเอนะคะจากพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นสสภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยค่ะในเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้เดินทางไปเข้ารับฟังข้อเสนอแนะจากเครือข่ายศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC Watch ค่ะก็มีทางด้านของคุณประสิทธิชัยหนูนวล นะคะเป็นประธานเครือข่ายที่ได้มาปักหลักการชุมนุมเมื่อวานนี้เพื่อที่จะคัดค้านร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์นะคะตั้งแต่วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งเขาไปปักหลักการชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก็ไปปักหลักกันอยู่ที่นั่นนะคะคือบรรยากาศการพูดคุยของเมื่อวานนี้หลังจากที่เขาชุมนุมกันมาแล้วประมาณ7วันด้วยกันนะคะบรรยากาศการพูดคุยก็เป็นไปอย่างเปิดกว้างมากๆคือมีตัวแทนจากเครือข่ายเนี่ยที่เขาไปปักหลักชุมนุมนะคะเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอสำคัญประมาณ5ประเด็นค่ะ5ประเด็นนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เขายื่นไปนะคะประเด็นแรกค่ะเรื่องของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรต้องยกเลิกกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่าตัวกฎหมาย SEC ที่เราได้ยินกันอยู่นะคะ 2. Land Bridge ค่ะเขามีการยื่นข้อเสนอไปว่าไม่มีเหตุผลเลยที่จะสร้าง Land Bridge นะคะก็ให้มีการยกเลิกทันทีแล้วก็ข้อเสนอที่3ค่ะเสนอให้รัฐบาลเนี่ยต้องจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ใหม่แล้วก็4เสนอให้รัฐบาลเนี่ยยกเลิกนะคะไม่นำจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขต EEC ด้วยหรือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรต่างๆนะคะแล้วก็5เสนอให้รัฐบาลเนี่ยเร่งชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องชาวประมงในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่ๆที่นำมาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าทั้ง5ประเด็นใหญ่เนี้ยค่ะมันก็จะระบุรายละเอียดไปอีกว่าเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องเสนอให้รัฐบาลยกเลิกหัวข้อนี้ประเด็นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้หลังจากที่ท่านสสเอแล้วก็สมาชิกสสในพื้นที่ภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยหลายท่านที่ได้ลงไปพบปะพูดคุยกับประธานเครือข่ายแล้วก็หลายๆท่านที่ไปปักหลักชุมนุมกันค่ะก็คือได้ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรงอะนะคะทุกข้อกังวลทุกข้อห่วงใยคือมันเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะที่ท่านสสเอบอกว่าข้อมูลเหล่านี้คือเราได้มาฟังจากปากของพี่น้องประชาชนที่เขามาปักหลักชุมนุมกันเนี่ยว่าเขาคิดเห็นยังไงเนี่ยคือมันเป็นประโยชน์ที่จะได้นำความคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยไปกำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญของประเทศซึ่งท่านก็บอกว่าในฐานะที่ท่านเองเนี่ยเป็นผู้แทนของราษฎรจังหวัดระนองนะเป็นตัวแทนของชาวระนองท่านก็อยากให้ความสำคัญกับทุกเสียงของพี่น้องประชาชนไม่ว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการไหนก็แล้วแต่การรับฟังแบบตรงไปตรงมาท่านบอกว่าเป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วและท่านเองสัญญาว่าท่านจะนำข้อเสนอทั้งหมดที่ลงไปพูดคุยเมื่อวานนี้นะคะนำไปเสนอกับผู้บริหารของพรรคภูมิใจไทยอีกครั้งนึงค่ะและท่านยังบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการรักษาบรรยากาศของการพูดคุยด้วยเหตุผลไม่มีการแบ่งว่าใครเป็นฝ่ายไหนฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายไหนอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเป้าหมายหลักๆเนี่ยคืออยากให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไปด้วยกันและเป็นการรักษ
าผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็ผลประโยชน์ของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็สำหรับข้อเสนอทั้ง5ประเด็นนี้นะคะที่ได้รับจากเครือข่าย SEC Watch ค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการถูกนำไปส่งต่อเสนอให้กับผู้บริหารของพรรคภูมิใจไทยรวมไปถึงหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งนั่นก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้เกิดทางออกที่เราสามารถจะแบบอยู่ร่วมกันได้หรือแบบมีการมาพูดคุยกันได้นะคะภายใต้หลักการมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องโปร่งใสต้องเกิดการพัฒนาที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านส.ส.เอนะคะท่านยืนยันมาค่ะก็รอหลังจากนี้อีกทีนึงหลังจากที่ได้ยื่นข้อเสนอ5ประเด็นนี้ไปแล้วพรรคภูมิใจไทยหรือว่ารัฐบาลจะมีแนวโน้มทิศทางการดำเนินงานของโครงการแลนด์บริดจ์หรือว่าโครงการอื่นๆที่มีการเสนอไปแบบไหนต่อถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะนำมาอัปเดตให้ฟังกันทันทีเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าช่วงนี้เราไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะผ่อนคลายกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2สำหรับรายการรักนะระนองนะคะปรับโหมดกันบ้างดีกว่ารอบที่แล้วเบรกที่แล้วเนี่ยก็คุยไปเรื่องของ Land Bridge แล้วก็ SEC นะคะก็หลังจากที่หลายๆท่านนะคะก็ได้ไปปักหลักร่วมชุมนุมกันแล้วก็เมื่อวานนี้ทางสสของพรรคภูมิใจไทยก็รับข้อเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำโดยท่านสสเอนะคะก็เดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกทีคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนนะคะในเบรกที่2นี้นะคะมาแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมไปกับเยาวชนของจังหวัดระนองกันสักหน่อยค่ะเป็นน้องๆจากเกาะพยามที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดระนองนะคะหลังจากที่น้อง2คนค่ะคือไปสร้างผลงานแล้วก็โชว์ผลงานที่เด่นๆค่ะในเวทีการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดรายการ Pearl of Andaman Grom of the Sea ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งรายการนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนเพื่อจะได้ให้ผู้เข้าแข่งขันนะคะเขาสะสมคะแนนในระดับเอเชียซึ่งมีการจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างที่บอกไปนะคะโดยนักกีฬาจากเกาะพยามทั้งได้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ย3คนด้วยกันแล้วก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศมาครอบครองได้อย่างน่าภูมิใจค่ะสำหรับน้องๆนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการนี้นะคะซึ่งเป็นเยาวชนของจังหวัดระนองก็มีน้องโตโน่ค่ะเด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนพิชัยรัตนาคารโอ้โหเก่งมากอ่ะแค่ม.2เองนะคะแล้วก็ได้ไปลงแข่งขันการประกวดกระดานยาวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีค่ะอีกหนึ่งคนค่ะชื่อว่าน้องพีชน้องพีชเด็กชายบุญยริศขันสิรินะคะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ม.1เองค่ะเป็นจากในพื้นที่ของกศน.อำเภอเมืองระนองค่ะได้ไปลงแข่งขันประเภทกระดานสั้นรุ่นอายุไม่เกิน14ปีแล้วก็มีประเภทกระดานยาวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งคนก็คือน้องมากค่ะเด็กชายชนาวินชัยเดชนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ป.6แค่นั้นเองจากโรงเรียนบ้านเกาะพยามเก่งมากอ่ะเด็กๆได้ลงแข่งขันประเภทกระดานสั้นรุ่นอายุไม่เกิน14ปีค่ะผลการแข่งขันปรากฏว่าในประเภทกระดานยาวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะคะน้องพีชเด็กชายบุญยริศขันสิริคว้าแชมป์อันดับ1มาครอบครองได้สำเร็จค่ะขณะที่น้องโตโน่เด็กชายณัฐกิจเพิ่มเผือกค่ะได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะส่วนการแข่งขันประเภทกระดานสั้นรุ่นอายุไม่เกิน14ปีน้องพีชก็ยังคงโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์อันดับที่1มาครอบครองได้อีก1รายการค่ะนี่ก็เป็นความสำเร็จนะคะที่นับเป็นการต่อยอดผลงานที่โดดเด่นของน้องพีชด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะในช่วงวันที่29ถึง30ของเดือนพฤษภาเดือนที่แล้วนี่เองค่ะน้องพีชเนี่ยได้ไปคว้าแชมป์การแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดรายการเขาหลักคลาสสิกค่ะประเภทกระดานยาวรุ่นบุคคลทั่วไปมาแล้วด้วยโอ้โหเก่งมากค่ะก็ให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กๆเนาะจากเกาะพยามบ้านเรานะคะที่สามารถก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับประเทศได้อ่ะแล้วก็ต่อไปอ่ะในระดับนานาชาติอีกนะคะคือเด็กๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องร่วมส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้เขาเลยนะคะแล้วต้องบอกว่าความสำเร็จของน้องๆในกีฬาเยาวชนทั้ง3คนนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวเกาะพยามแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นความภาคภูมิใจของชาวระนองทั้งจังหวัดด้วยค่ะเด็กๆขาแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจเนาะให้น้องๆคนรุ่นใหม่อ่ะเขาหันมาสนใจกีฬาเซิร์ฟบอร์ดหรือว่ากีฬาไหนก็แล้วแต่ค่ะคืออยากให้เยาวชนบ้านเราเนี่ยมาหันมาสนใจเรื่องของกีฬานะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทางจังหวัดเราก็มีการส่งเสริมกันอยู่ตลอดเป็นการขับเคลื่อนให้จังหวัดระนองเนี่ยกลายเป็นเมืองด้านทักษะด้านกีฬาที่เด็กและเยาวชนของเราเนี่ยคือมีความสามารถในหลายๆกีฬาด้วยกันค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทั้ง3คนด้วยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆที่กำลังต่อสู้พยายามกันอยู่ไม่ว่าจะเล่นกีฬาไหนก็แล้วแต่พี่ณัฐเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเรื่องราวที่น่ายินดีแบบนี้นะคะก็ต้องมีการมาประชาสัมพันธ์แล้วก็เล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะผ่านทางรายการรักนะระนองแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักเบรกนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: มาร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
1: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
2: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
1: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
0: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
3: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับรายการรักนรนองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวที่นำมาอัปเดตในวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะติดตามกันทางหลายๆช่องทางสื่อแล้วเนาะแต่ว่าหลายคนก็ไม่มีเวลาได้ติดตามก็ใช้เวลาในช่วงเย็นแบบนี้นะคะกับรายการรักนรนองที่เรานำทุกความเคลื่อนไหวของจังหวัดระนองมาให้ทุกคนได้อัปเดตกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกคนมากมากนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18:30 นกับนานัทแล้วก็ทีมงานสวทรนองทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมหลังเงินเยนอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ40ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบ

0: มาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณโดยส.ส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับปัญหาเร่งด่วนของประเทศและอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณปี2570เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงว่ากระทรวงจัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำป่าวิไลให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือบวนเพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม
1: ่สำหรับการอภิปรายวันนี้กำหนดกรอบเวลาถึงเวลา24 นาฬิกาก่อนประชุมต่อในวันพรุ่งนี้และภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกโฆษณาตระเกตรายงาน
0: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกำชับต้องเป็นโครงการที่คุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศโดยโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนสำหรับการกันกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจะขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงผลิตน่าสนใจสู่รายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งและมือสองบรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
5: การลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะคะ
4: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งนี้ยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
0: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศหลังอิรักแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิรักในปี2569ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่าง2ประเทศขยายความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งอิรักเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับ4ของโลกอีกทั้งเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยตลอดจนช่วยเสริมบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายเวลาการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในประเทศไทยออกไปอีก1ปีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้โดยมอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรม
5: เรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะ
0: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
6: นายพัฒนพงศ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ปปช.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเกือบทั้งหมดพร้อมทั้งเร่งสรุปสำนวนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปช.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนภายใน 1-2 สัปดาห์คาดว่าจะใช้เวลาการไต่สวนประมาณ 3-6 เดือนสำหรับกรณีของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีล่าสุดปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องของความร่ำรวยผิดปกติแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดโดยจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการละเว้นส่วนการจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานอย่างเป็นทางการจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนทยอยแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นต่อเนื่องผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขณะนี้มีผู้ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วและยังคงเปิดรับอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บรักษาเป็นความลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลคดีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับยาเสพติดที่ออสเตรเลียพบรับงานผ่านบัญชีอวตารในกลุ่มรับผิวสินค้าออนไลน์ได้ค่าจ้าง 8,800 บาท
7: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาในประเทศไทยพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดและมีไรเดอร์นำพัสดุมาส่งที่คอนโดก่อนวันเดินทางโดยผู้ต้องหาเป็นผู้รับกล่องขึ้นห้องด้วยตนเองแต่ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องพักขณะที่ผลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านบัญชีอวตารชื่อโรสในกลุ่มรับผู้สินค้าออนไลน์ซึ่งประกาศหาผู้เดินทางไปออสเตรเลียเพื่อขนส่งสินค้าไทยและสินค้าโอท็อปรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทก่อนมีการส่งพัสดุมาที่คอนโดปัจจุบันบัญชีดังกล่าวปิดการใช้งานแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ใช้บัญชีและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการโดยปปส.ยังคงประสานและเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจออสเตรเลียเพื่อเร่งขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังต่อไปโดยนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุคดีลูกเรือสายการบินไทยเป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่กระทบสายการบินพร้อมสั่งยกระดับมาตรการตรวจเข้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่สายการบินสัญชาติไทยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าจากการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการยืนยันว่าเป็นการกระทำความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่การกระทำผิดในระดับองค์กรและไม่พบว่าสายการบินมีส่วนสนับสนุนการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีระบบกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินและการคมนาคมทางอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
9: ไปงั้นก็ยืนยันว่าไม่กระทบครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานซึ่งแน่นอนครับมีพนักงานทำผิดก็ต้องดำเนินการแต่แน่นอนครับทางสายการบินหรือว่าทางสนามบินของประเทศไทยเองก็ต้องให้ความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้
8: อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในระดับสูงสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบินและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำให้สายการบินทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคลากรและลูกเรือรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการกระทำผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบการบินไทยนันทิกาคิดปาโลรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขทลายโรงงานผลิตสเตียรอยด์เถื่อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาท
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาอนาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยสคบร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสืบสวนจนสามารถจับกุมนายอนุวัฒน์อายุ39ปีภายในคอนโดมิเนียมย่านพัฒนาการและสามารถยึดของกลางเป็นยาอนาโบลิกสเตียรอยด์ชนิดฉีดและชนิดรับประทานจำนวน 8,690 ขวดยาสำเร็จรูปจำนวน 77,700 เม็ดยาที่อยู่ระหว่างการผลิตจำนวน 155,000 เม็ดและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายก่อนกระจายสู่ผู้บริโภคซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายต่อร่างกายหากใช้เกินขนาดจะส่งผลต่ออวัยวะภายในอย่างเฉียบพลันและทำให้ร่างกายหยุดผลิตฮอร์โมนเพศตามธรรมชาติได้เช่นกัน
11: ดิฉันในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะคะได้รับนโยบายโดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ต้องการที่จะให้เกิดการบูรณาการร่วมกันนะคะของหลายๆหน่วยงานจึงเป็นที่มาของการที่ร่วมกันจัดการเคสในครั้งนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะคะ
10: ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาอนาโบลิกสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาควบคุมเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยตกเป็นผู้เสียหายและเสี่ยงได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้ามซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสการผลิตจำหน่ายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ.โทรศัพท์1166และสายด่วนอย1556ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดมหกรรม Thailand Collector and Content Expo 2026รวมพลังความคิดสร้างสรรค์คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
12: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสำหรับงาน TSEC 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคมนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่สากลปฏิพลสถาพรหมารายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DVD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน อนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซัตสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามความจำเป็นหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงร้อยละ 0.2 มาอยู่ที่ระดับ 161.98 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับเป็นการอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ40ปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยนอีกครั้งหลังจากใช้เงินราว 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าพยุงค่าเงินเยนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้สินค้าที่นำเข้ามาในญี่ปุ่นมีราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่ซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามการที่เงินเยนอ่อนค่ากลับช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนญี่ปุ่นเกือบ18ล้านคนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้หนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มที่เหมืองหยกร้างแห่งหนึ่งในเมืองผากั้นรัฐกะชินทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายอีก15รายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางฝนที่ตกหนักทั้งนี้เมืองผากั้นของเมียนมาซึ่งเป็นแหล่งหยกคุณภาพดีที่สุดของโลกเผชิญกับเหตุดินโคลนถล่มบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุมโดยประชาชนและแรงงานข้ามชาติจำนวนมากพยายามเข้าไปหาหยกที่หลงเหลืออยู่ตามเหมืองที่ถูกทิ้งร้างแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายอย่างมากก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง พะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรเวลา 15:12 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
19: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
18: ้ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
7: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
10: wow.
9: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
11: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
12: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
16: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
16: อ๋อได้พี
17: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
18: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
19: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
20: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
21: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
22: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
21: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
23: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
20: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
23: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวการแจ้งเตือนจากกรมทรัพยากรธรณีนะคะได้มีการแจ้ง13จังหวัดค่ะเฝ้าระวังดินถล่มนะคะวันที่30มิถุนาถึง3กรกฎาคมนี้ค่ะกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะข้อให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และกระตังนะคะเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากค่ะในช่วงระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569นะคะแล้วก็ข้อให้เครือข่ายนะคะวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะคะทางนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยมีข้อแนะนําว่าให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มมใน24ชั่วโมงนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมทึ่งนะคะควรเก็บข้าวของซัดสิ่งของต่างๆค่ะคนย้ายขึ้นที่สูงหรือว่าที่ปลอดภัยสังเกตสิ่งบล็อกเหตุต่างๆอย่างเช่นซี่ของน้ำคุ้นคอนนะคะมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมานะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำนะคะเดินลัดลำน้ำหรือว่าเดินลงน้ำห้าปลาสัตว์น้ำอื่นๆนะคะควรจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงค่ะมีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเตรียมไฟใช้แล้วก็อุปกรณ์ส่องสว่างนะคะให้พร้อมนะคะตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอนะคะนี่คือการเตือนนะคะให้มีการเตรียมความพร้อมนะคะข้องกรมทรัพยากรธรณีนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็นำเรื่องราวนี้นะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่นึงค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าคว้าเหรียญรางวัลไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

0: พรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 10:03 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทปรปักษ์ขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาสัญญกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาคะวรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินทร์วรวิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เวลา 10:33 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตอันหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่29 มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นประทีปประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและถวายความเคารพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันถารกับคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสโดยมีนายเฟเดริกบีเยอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดี เวลา 17:15 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีณที่นั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแอมบาสเดอร์มีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สัตยาบันสารและสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 20:11 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสไปในงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายณทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศโดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบออเดร์นาซิยงนาวดูเมริดชั้นกรองครัวสแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องจัดงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีระหว่างวันที่3กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.สามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งดำเนินการส่งหน่วยปฏิบัติการออกช่วยเหลือเพิ่มเติมน้ำต้นทุนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่จังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีและบุรีรัมย์เพื่อให้ปฏิบัติการสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่เขตทุ่งกลาร้องไห้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิสำคัญของประเทศโดยผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาสามารถช่วยให้ฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนสำคัญอาทิเขื่อนลำตะคองเพื่อสำรองไว้ใช้ในการบริหารจัดการน้ำต่อไปทางนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยืนยันว่าขณะนี้มีสารฝนหลวงและอากาศยานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจแก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3เพื่อยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พ.ศ.2566ถึง2570เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตอาทิการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยนอกจากนี้แผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทย
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงถึงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีกรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว160และด้านการกีฬา140ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกกำหนดทิศทางให้เน้นความยั่งยืนการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากและการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยสำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการค้างจ่ายเงินรางวัลนักกีฬากว่า291ล้านบาทนั้นยืนยันว่าไม่มีการค้างจ่ายแต่อย่างใดเนื่องจากรายการเบิกจ่ายที่ผ่านมาได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งหมดในส่วนของเงินรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสมียอดรวมกว่า65ล้าน9แสนบาทซึ่งได้มีการจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งและยอดคงเหลือกำลังทยอยดำเนินการจ่ายเป็นรายเดือนตามความประสงค์ของนักกีฬาแต่ละบุคคล
4: 5ล้าน9แสนจ่ายไป14ล้าน3แสนครับเหลืออีก21ล้าน6แสนผมขออนุญาตใช้คำว่าไม่ใช่ครั้งจ่ายครับแต่เป็นความตั้งการของนักกีฬาที่จะขอรับเป็นรายเดือนครับแน่นอนครับวันนี้ก็ยังจ่ายไม่ครบครับเพราะนักกีฬาขอมีความประสงค์มาว่าขอรับเป็นรายเดือนเราก็ให้ตามความประสงค์ครับก้อนแรกให้คนที่อยากรับเป็นก้อนส่วนที่เหลือใครอยากรับส่วนที่เหลือเท่าไหร่เราจ่ายเป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ใช้คำว่าค้างจ่ายครับ
3: ทางนี้นโยบายการบริหารจัดการงบประมาณในอนาคตจะเน้นความชัดเจนของงบประมาณที่จัดสรรให้กับสมาคมต่างๆเพื่อให้แต่ละสมาคมสามารถวางแผนดำเนินงานและการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีการนำตัวชี้วัดผลงานและการบริหารจัดการมาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ปฏิพลสัทธาพรหมมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต ทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:17 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงความพยายามของอิหร่านและสหรัฐในการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสื่อทางการอิหร่านไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือในครั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าฝรั่งเศสกำลังทำงานร่วมกับโอมานในภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกคณะกรรมการการเลือกตั้งของเปรูออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านางเคอิโกะฟูจิโมริวัย51ปีหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 50.13 ขณะที่นายโรเบโตซานเชสหัวหน้าพรรค JP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 49.87นางเคอิโกะฟูจิโมริซึ่งเป็นบุตรสาวของนายอัลเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าเธอจะนำพาเปรูสู่ความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนายซานเชสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้งครั้งนี้นายฮอเก้โรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,719 รายบาดเจ็บมากกว่า 5,000 คนและสูญหายอีกราว 45,000 คนนอกจากนี้ยังมีอาคารอย่างน้อย855หลังได้รับความเสียหายในจำนวนนี้189หลังพังถล่มลงมาทั้งหลังขณะเดียวกันทีมกู้ภัยทั้งของเวเนซุเอลาและนานาชาติยังคงเดินหน้าค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแม้จะผ่านช่วง72ชั่วโมงแรกที่จะมีโอกาสรอดชีวิตไปแล้วก็ตามทั้งนี้สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐประเมินว่ามีโอกาสถึงร้อยละ44ที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาครั้งนี้อาจสูงกว่า 10,000 รายขณะที่สหประชาชาติเตรียมจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาท่ามกลางความหวังว่าตัวเลขจริงจะน้อยกว่านี้มากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายหลายคู่เริ่มจากทัพอินซีเล็กเยอรมนีอดีตแชมป์โลก4สมัยที่แพ้การลงจุดโทษให้กับปารากวัย3-4หลังเสมอกันในเวลา120 นาที1-1ส่งผลให้เยอรมันยุติเส้นทางเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายนอกจากนี้ยังถือเป็นความพ่ายแพ้ในการลงจุดโทษในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ครั้งแรกในรอบ50ปีนับตั้งแต่แพ้เช็กโกสโลวาเกีย3-5ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรปี1976และยังเป็นการแพ้การลงจุดโทษในศึกฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมอีกด้วยส่วนปารากวัยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนซึ่งจะลงสนามในคืนนี้ส่วนอีกคู่ที่ผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์พาจุดโทษให้กับโมร็อกโก2-3หลังเสมอกันในเวลา1-1ตกรอบ32ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายขณะที่โมร็อกโกผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติแคนาดาในวันที่5กรกฎาคมนี้ ด้านทีมชาติญี่ปุ่นแม้ในเกมนี้จะขึ้นนำทีมชาติบราซิลไปก่อนแต่ทัพแซมบ้าอาศัยประสบการณ์และความเก๋าพลิกกลับมาชนะได้2ประตูต่อ1โดยบราซิลจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโกติวัวหรือนอร์เวย์ในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนซามูไรบลูยุติเส้นทางในบอลโลกหนนี้ไว้เพียงรอบ32ทีมแบบน่าเสียดายสำหรับคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนามอีก3คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา0นาฬิกาฝรั่งเศสพบสวีเดนเวลา4นาฬิกาและเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ8จากไทยเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ2ทาริตาหงยกมือวางอันดับ2เฉือนชนะลุนวานัสวาดานีจากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-1และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาตั้งเป้าหมายร่วมกันคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจาก11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิทสูและอีสปอร์ตสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ IIHFร่วมกับสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการลีกระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคมเพื่อยกระดับมาตรฐานลีกฮอกกี้น้ำแข็งในเอเชียโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก IIHF แคนาดาและเยอรมนีมาถ่ายทอดความรู้พร้อมผู้แทนจาก14ประเทศในเอเชียเข้าร่วม27คนนายวันชนะเกษมสรรณ์ อยุธยาผู้จัดการฝ่ายพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งภูมิภาคเอเชียระบุว่า IIHFมุ่งพัฒนาระบบลีกให้ได้มาตรฐานสากลเพราะเชื่อว่าลีกที่เข้มแข็งจะช่วยลดระดับทีมชาติควบคู่กับการจัดการแข่งขันให้เหมาะสมตามช่วงวัยทั้งขนาดสนามรูปแบบการแข่งขันและการฝึกทักษะการปะทะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เวทีนานาชาติพร้อมเสนอให้ไทยพัฒนาลีกชิงแชมป์ประเทศอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับเยาวชนถึงโอเพ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬาในอนาคตนายจิรพันธ์สัจยากรผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสพร้อมด้วยดร.เนศไซวงอุปราชกรรมการผู้จัดการบริษัทชูดอิดจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอินวิเทชั่นบายร่วมฤดีราชพฤกษ์ระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยมีโรงเรียนชั้นนำร่วมแข่งขันมากมายอาทิกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเทรลอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลอัสสัมชัญธนบุรีศรีสุวิทย์เบญจมราชานุสรณ์สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเซนต์ดอมินิกส่วนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีทีมสตาร์ทอัพและทีมชูสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook ชูดอีสปอร์ตฮับบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหาย ไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิจการน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

ายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะโดยก็จะเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและสำหรับการใช้ชื่อคำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเนื่องจากเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าสุนัขนำทางเป็นผลงานการประพันธ์โดยแพรพลอยวนัทค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าสุนัขนำทางจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

่วงขณะที่รถติดไฟแดงบนสี่แยกทางเลี่ยงเมืองภาพในอดีตหวนกลับมาในห้วงคำนึงของเขาอีกครั้งสิงพักมือซ้ายจับพวงมาลัยเหลือบมองลูกสาวแวบหนึ่งก่อนที่จะเอี้ยวตัวไปสำรวจความเรียบร้อยของเพื่อนลูกบนบอร์ดหลัง9ปีที่ผ่านมาอย่างน้อยเวลาก็ทำให้ความทุกข์ในใจทุเลาลงบ้างแต่วันนี้รถบรรทุกคันข้างหน้ากลับพาเขาเดินทางกลับไปในรอยอดีตอีกครั้งอย่างไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เลี่ยงไม่พ้นห่วงขณะที่เหตุการณ์เก่าๆกำลังคืบคลานเข้ามาเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นน้ำเสียงที่รัวมาตามสายฟังดูร้อนใจคุณต้องคุยกับลูกปลายสายรวบรัดสรุปเมื่อผ่านไปครู่หนึ่งได้ยินเขาตัดบทว่าต้องวางสายเพราะว่าสัญญาณเปลี่ยนเป็นไฟเขียวแล้วเขาออกรถไปได้สักพักลูกสาวจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอว่าแม่คงมีเรื่องร้อนใจสิงเลิกคิ้วเพราะว่าตอนรับสายเขาแทบไม่ได้พูดอะไรนอกจากส่งเสียงงึมงำราวกับรู้ว่าพ่อคิดอะไรอยู่กวางว่าถ้าพ่อไม่ได้พูดอะไรนอกจากฟังปลายสายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแม่แล้วก็รู้ด้วยว่าแม่โทรมาปรึกษาเรื่องน้องชายได้ยินพ่อถอนหายใจถึง3ครั้งแสดงว่าต้องเป็นเรื่องซีเรียสแม่โทรมาก็จริงแต่พ่อจำได้ว่าเมื่อกี้ไม่ได้เอ่ยชื่อเบิร์ตสักคำแล้วกวางรู้ได้ยังไงล่ะลูกพวกเรามีประสาทสัมผัสพิเศษนะคะใช่ไหมลีโอหญิงสาวเอี้ยวตัวหันไปยิ้มให้เพื่อนว่าแต่เบิร์ตน่ะไปทำอะไรให้แม่หนักใจเหรอคะไม่มีอะไรหรอกก็เรื่องสัพเพเหระภาษาเด็กผู้ชายน่ะถ้าเป็นเรื่องสัพเพเหระทำไมแม่ต้องโทรมาบอกพ่อให้คุยกับน้องทำไมพ่อต้องปิดบังแม่ก็เหมือนกันก่อนที่พ่อจะมารับกวางถามว่ามีเรื่องอะไรก็ไม่ยอมบอกแม่ก็คงไม่อยากเอาเรื่องหยิมหยิมไปเล่าให้ลูกฟังพ่อกับแม่เป็นห่วงกวางนะกวางไปใช้ชีวิตอยู่อเมริกาคนเดียวตั้ง4ปีนะคะพ่อแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนจบแล้วด้วยที่พ่อไม่เล่าเพราะคิดว่ายังไงอ่ะกวางก็ช่วยอะไรไม่ได้มากกว่าพ่อก็เห็นกวางไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่มีวันจะเหมือนด้วยคนฟังถึงกับอึ้งเมื่อสัมผัสได้ว่าถ้อยคำเหล่านั้นแฝงแววตัดพ้อสิงเองก็ไม่ทันนึกว่าลูกจะขุ่นเคืองกิริยาที่เธอนั่งนิ่งบอกให้รู้ว่าไม่ต้องเสียเวลาอธิบายอะไรอีกส่วนหนุ่มน้อยหน้ามนแม้ฟังไม่รู้เรื่องว่าพ่อลูกขุ่นก็ห้องมองใจกันเรื่องอะไรแต่ก็ฉลาดพอที่จะนั่งเงียบๆทั้งสามเดินทางมาถึงที่หมายขนาดแสงสีทองอาบไล่บ้านสวนร่มรื่นแมกไม้รายล้อมกลิ่นหญ้าและไอดินประสานแดดยามเย็นสดชื่นเหมือนเคยทว่าระหว่างสิงกับลูกยามนี้ดูว่างเปล่าวงเวงพ่อไอ้น้อยเตรียมกับข้าวไว้แล้วเห็นว่าได้ปลาช่อนนาจากตลาดหลายตัวก็เลยทำห่อหมกใบยออ๋อมีปลาแหนงกุ้งด้วยนะทับทิมกรอบก็เตรียมไว้แล้วของโปรดลูกทั้งนั้นเลยเขาพูดอย่างเอาใจลูกฟังแล้วก็พึมพำขอบคุณก่อนจะหันไปบอกลีโอว่าจะไปเดินเล่นแล้วทั้งคู่ก็พละออกไป

ปกติกวางคุ้นเคยกับที่นี่แม้ว่า4ปีให้หลังย้ายไปเรียนต่างประเทศแต่กลับบ้านช่วงปิดเทอมทีไรก็แวะมาค้างด้วยเสมอลูกสาวกลับมาคราวนี้เพื่อพักผ่อนแล้วก็รอบินกลับไปเรียนต่อปริญญาโทสิงแวะไปหาลูกที่บ้านอดีตภรรยาหลายครั้งแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสไปรับมาค้างที่อัมพวาบ้านที่เขาลงทุนสร้างไว้เพื่อพักผ่อนกับลูกในวันหยุดเพราะปกติกวางกับเบิร์ตอยู่บ้านแม่เป็นหลักหลังจบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยกวางก็ไปเรียนต่อด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยในแคนซัสเธอและลีโอพบกันครั้งแรกที่นิวยอร์กเมื่อ2ปีก่อนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ห่างกันอีกเลยการกลับแผ่นดินเกิดครั้งนี้สร้างความปิติให้คนเป็นพ่อแม่แม้จะใจหายเพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าลูกก็ต้องจากไปอีกเขาเจ้าหมูพวกนี้ไปไหนก็พ่อเสียงนุ่มของลูกยังก้องอยู่ในโสดจะให้ลืมได้ยังไงในเมื่อคำถามประโยคนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ฝันร้ายจะจู่โจมครอบครัวไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองแกนำนักศึกษาถูกไหมหัวเบิร์ดก็เป็นหนึ่งในนั้นเสียงปลายสายจากอดีตภรรยายังบอกความวิตกกังวลหลังพยายามติดต่อลูกชายแต่ว่าฝ่ายนั้นไม่รับสายถึงขั้นปิดโทรศัพท์มือถือมัสยาได้ข่าวจากเพื่อนที่กระทรวงว่าเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมสลายการชุมนุมเพราะว่าเหตุการณ์เริ่มบานปลายมากแล้วเมื่อนักศึกษาหลายสถาบันแห่กันออกมาเรียกร้องให้ยุบสภาเพราะว่าไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลสิงปลอบเธอว่าโทรคุยกับเบิร์ตแล้วลูกสบายดีข่าวที่แพร่ออกไปเกินความจริงอยู่บ้างเพราะว่ายังไม่มีเหตุรุนแรงรัฐส่งเจ้าหน้าที่มาคุมเชิงจริงแต่ว่าก็ยังให้อิสระนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นยังไงพวกเขาก็ต้องรักษาฐานคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไปถึงอย่างนั้นก็เถอะกวางก็เป็นอย่างนั้นคนหนึ่งแล้วฉันคงรับไม่ได้ที่มีอะไรเกิดขึ้นกับเบิร์ตอีกนี่คุณอย่าพูดถึงกวางแบบนี้อีกนะลูกได้ยินเขาก็จะเสียใจเอาเป็นว่าเรื่องเบิร์ตเนี่ยผมจัดการเองหลังวางสายจึงเปิดทีวีดูข่าวสารเขาเห็นกลุ่มขบวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกำลังเคลื่อนตัวไปรวมกันที่หน้ารัฐสภาเพื่อเรียกร้องให้รัฐมนตรีลาออกภายใน15วันด้วยข้อกล่าวหาว่าทุจริตในหน้าที่กักตุนผลผลิตทางการเกษตรเพื่อส่งออกแล้วก็หาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องทั้งที่ประชาชนในประเทศตกอยู่ในภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างหนักในช่วงภัยพิบัติน้ำท่วมเห็นชัดว่านี่คือฝั่งเส้นสุดท้ายของประชาชนและก็นักศึกษาขณะสิงเองเคยสนับสนุนนักการเมืองกลุ่มนี้ปัจจุบันก็ยังโบกมือลาเพราะว่าทนการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพไม่ไหวปกติเบิร์ดเป็นคนมีเหตุผลและก็มีความเป็นผู้นำสูงเชื่อว่าลูกเอาตัวรอดจากการชุมนุมได้แต่อีกทางนึงเด็กมีความรับผิดชอบเป็นของตัวเองสูงเมื่อถูกมองว่าเป็นตัวสร้างปัญหาในสังคมที่อ้างเพียงลมปากว่าเปิดรับความเห็นต่างเห็นกวางและลีโอกลับเข้าบ้านสิงจึงปิดทีวีอาหารค่ำมื้อนั้นเงียบเหงาปราบแหล่งเพราะลูกสาวกินไปเงียบๆหลังมื้อค่ำเสร็จสิ้นกวางและลีโอจุงกันไปเดินย่อยที่สวนหลังบ้านท่ามกลางแสงไฟรายรอบบนทางเดินที่สิงออกแบบให้อำนวยความสะดวกแก่ลูกสาวมากที่สุดผู้เป็นพ่อมองตามไปด้วยความรู้สึกทั้งเอ็นดูและก็หดหู่ในคราวเดียวกันภาพในอดีตไหลบ่าเข้ามาเยือนอีกครั้ง

ปีที่แล้วกวางยังเป็นเด็กปกติช่างคิดช่างฝันแล้วก็แจ่มใสเช่นเดียวกับสถานภาพของครอบครัวที่ยังราบรื่นหลังปิดเทอมใหญ่และประกาศผลสอบเข้าม.1กวางรบเร้าให้พ่อกับแม่พาไปฉลองความสำเร็จที่ทะเลทางภาคใต้ระหว่างทางรถติดไฟแดงเธอสนอกสนใจรถบรรทุกคันหนึ่งเป็นพิเศษขณะที่น้องชายกำลังนั่งต่อหุ่นยนต์ที่เบาะหลังกับแม่กวางลดกระจกลงพยักพเยิดดูสิคะร้องแข่งกันใหญ่เลยอ่ะเขาจะหมู่พวกนี้ไปไหนคะพ่อเสียงขัดจังหวะโทรศัพท์มือถือทำให้เขารู้สึกโล่งอกนึกขอบคุณเลขาที่ช่วยให้เลี่ยงตอบคำถามสิงห์ยอมรับว่าเลี้ยงลูกด้วยความทนุถนอมเด็กๆโตมาอย่างชาวกรุงเต็มขั้นไม่ต่างจากตัวเขาเองและภรรยาที่เกิดในตระกูลชนชั้นกลางค่อนไปทางมีอันจะกินโลกของกวางและเบิร์ตส่วนใหญ่จึงพบเห็นแต่ห้างสรรพสินค้าและความก้าวล้ำนำสมัยพูดภาษาอังกฤษปลอแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์คล่องแคล่วตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบแต่โลกของเด็กเมืองกรุงอาจดูคับแคบอยู่บ้างในสายตาคนทั่วไปที่ไม่รู้ว่าหมู่ในรถบรรทุกเหล่านั้นกำลังจะถูกพาไปไหนหลังรถเคลื่อนตัวเดินทางต่อเขาลืมคำถามของลูกเสื้อสนิทกวางเองก็ด้วยหันไปคุยเจ้ากับแม่แล้วก็น้องสลับฟังเพลงจากไอพอดเป็นระยะตลอดเวลาในการเดินทางสีหน้าท่าทีของลูกยังแจ่มใสทว่าความผิดปกติเริ่มปรากฏไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นทำไมน้ำขุ่นจังคะลูกชะโงกหน้าลงไปจ้องผืนทะเลระหว่างที่อยู่บนเรือก่อนลงดำน้ำก็ปกตินะลูกไม่นะคะน้ำขุ่นมากถ้าหากสังเกตจริงๆจะพบว่าลูกขมวดคิ้วมุ่นแล้วก็ไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียวแต่ว่าบ่นถึง 3-4 ครั้งวันต่อมากวางเริ่มเดินเซแล้วก็ชนโน่นเตะนี่มัสยารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลก็ตอนที่ลูกเกาะแขนขอให้พาไปเข้าห้องน้ำโปรแกรมที่เหลือถูกยกเลิกหมอตรวจตาอย่างละเอียดวินิจฉัยว่ามีความเป็นไปได้ที่กวางจะมีเนื้องอกในสมองหลังจากทำ MRI สแกนสมองข้อมูลเชิงเตือนจากแพทย์ที่คนเป็นพ่อแม่ถึงกับตัวสั่นก็คือการผ่าตัดมีความเสี่ยงสูงอาจถึงขั้นเสียชีวิตแต่พวกเขามีทางเลือกอื่นหรอ

หลังผ่าตัดกวางนอนพักฟื้นในโรงพยาบาลถึง5วันสายตาเริ่มดีขึ้นแต่วันสุดท้ายก่อนกลับบ้านลูกกลับมองไม่เห็นอะไรอีกเลยจะว่าไปกวางเองยอมรับความจริงได้ดีกว่าพ่อแม่หมอบอกว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ายังเด็กจึงยังไม่โศกเศร้ามากนักขณะที่มัสยาประคองสติได้ดีกว่าเขาแต่ยามค่ำคืนได้ยินแต่เสียงสะอื้นไห้ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรสิ่งก็ยังรับไม่ได้13ปีก่อนที่โลกของเธอจะมืดดับกวางรับรู้มาตลอดว่าตัวเองก็เกิดมาพร้อมดวงตาที่งดงามราวสวรรค์ประทานให้ในตากลมโตสดใสประกายวาววับสุขสกาวเต็มไปด้วยชีวิตชีวาคิดยังเห็นแก่ตัวในความเป็นมนุษย์แต่ถ้าหากว่าคิดในฐานะพ่อทำไมฝันร้ายชิ้นนี้ไม่เกิดกับคนอื่นทำไมต้องมาเกิดขึ้นกับลูกสาวของเขาด้วยเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นเมื่อฝ่ายวิชาการเชิญผู้ปกครองไปพบแจ้งว่าทางโรงเรียนไม่มีบุคลากรเฉพาะทางที่จะทุ่มเวลาเอาใจใส่เกรงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของกวางเองมัสยาจึงติดต่อไปยังโรงเรียนอื่นอีกหลายแห่งแต่ก็ได้รับการปฏิเสธทุกที่ด้วยเหตุผลเหมือนกันหมดว่าทางโรงเรียนไม่มีความพร้อมสิงห์จึงตัดสินใจพาลูกเข้าไปคุยกับโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งด้วยตัวเองโชคดีที่ทางนั้นอ้าแขนรับแม้จะออกตัวว่ายังไม่เคยรับเด็กพิการทางสายตามาก่อนกวางจึงเป็นนักเรียนตาบอดคนแรกและก็คนเดียวของที่นั่นลูกเริ่มเรียนอักษรเบลและแม้ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์คล่องอยู่แต่นั่นก็คือตอนที่สายตายังปกติมัสยาจึงหาครูมาสอนคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดให้ที่บ้านสิงห์สั่งให้ภรรยาลาออกจากงานผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมเพื่อมาดูแลลูกสาวส่วนลูกชายเรียนโรงเรียนประจำอยู่แล้วจึงมีเวลาทุ่มเทให้กวางเต็มที่ซึ่งมัสยาก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่ขาดตกบกพร่องทั้งขับรถรับส่งแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงลูกเต็มตัวจุงมือเข้าชั้นเรียนรอจนจบแต่ละคลาสพาลูกเข้าห้องน้ำห้องท่าซึ่งทางโรงเรียนอนุญาตให้เขาไปดูแลเป็นกรณีพิเศษและรอจนกระทั่งเลิกเรียนทุกวันตลอด2ปีนับแต่ตามองไม่เห็นกวางจึงไม่เคยใช้เครื่องช่วยนำทางจริงอยู่ว่าหน้าที่การงานระดับผู้บริหารสิ่งมีกำลังพอที่จะจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลลูกแต่ว่ามัสยาไม่ไว้ใจคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าอีกด้านนึงภรรยากำลังสร้างความกดดันแล้วก็เคร่งเครียดให้ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆปีแรกสิงห์ยังช่วยดูแลลูกอยู่แต่เข้าปีที่สองเขาเริ่มโหมงานแล้วก็เริ่มพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงคอการเมืองเดียวกันปีนั้นทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลก่อม็อบปะทะกันแล้วก็แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายอย่างเปิดเผยสิงห์และเพื่อนไม่พลาดที่จะเข้าร่วมชุมนุมยิ่งเมื่อบริษัทเป็นผู้สนับสนุนหลักรับผิดชอบข้าวปลาอาหารให้กลุ่มผู้ชุมนุมเขาจึงกลายเป็นผู้บริหารที่ประกาศจุดยืนในการเลือกฝ่ายอย่างชัดเจนเมื่อทุ่มเทให้การเมืองแล้วช่วยลืมความขมขื่นเกี่ยวกับลูกเขาจึงเดินหน้าเต็มขั้นเพราะว่าโดยส่วนตัวเขาสนใจการเมืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุยกับคนอื่นมากขึ้นแต่กับภรรยากลับสื่อสารก็น้อยลงจนกลายเป็นความเฉยชาเหินห่างยิ่งเมื่อเธอค้านหัวชนฟ้าที่เข้าตัวไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะว่ายังฝังใจเรื่องพ่ออาจารย์คณะรัฐศาสตร์ที่ถูกยิงพร้อมนักศึกษาจากเหตุการณ์6ตุลาคม2519ยุคนี้ไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกนะข่าวสารเทคโนโลยีไปไวยังกับอะไรคุณไม่เข้าใจหรอกอ๋อจริงสิเขาหยุดชะงักหมุนตัวกลับมามองหน้าเธอนิ่งแฟนเก่าคุณก็จากไปเพราะเหตุการณ์พฤษภาธมินผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วคุณก็ยังไม่ลืมคนตายไปแล้วเขาคงไม่หึงหวงแต่การที่เธอยังฝังใจกับคนรักเก่าทำให้เขารู้สึกเหมือนตัวสำรองไร้ค่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นก้ำกึ่งกันอยู่ระหว่างผิดหวังแล้วก็ถือดีไม่นานหลังจากนั้นสิงห์ก็พบผู้หญิงคนหนึ่งนอกจากโสดสวยแล้วยังหลงไหลเรื่องการเมืองการปกครองด้วยเมื่ออุดมการณ์ไม่ต่างกันจึงคุยกันถูกคอเป็นพิเศษ
นับวันก็ยิ่งเหินห่างกับภรรยาตั้งแต่ลูกตาบอดยิ่งเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าต่างคนต่างเครียดต่างฝ่ายต่างปรับตัวแล้วทำใจยอมรับไม่ได้กลางวันคลุกกับงานในบริษัทกลางคืนและวันหยุดเขาร่วมกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงหลายครั้งก็เลยถึงขั้นอ้างว่าอยู่ในกลุ่มชุมนุมทั้งที่เขาไปค้างกับผู้หญิงคนนั้นคิดว่ามัสยาคงไม่ระแคะระคายเพราะว่าง่วนอยู่กับการดูแลลูกจนกระทั่งวันหนึ่งเธอบอกอย่างอ่อนลาว่าช่วงซัมเมอร์จะส่งลูกไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกทักษะการใช้ชีวิตสำหรับคนตาบอดในอเมริกากวางมองไม่เห็นมา2ปีแล้วแต่ลูกยังใช้ไม้เท้าไม่เป็นเพราะว่ามีคนคอยนำทางตลอดคุณจะปล่อยลูกไปอยู่คนเดียวได้ยังไงตั้ง2เดือนแล้วที่ศูนย์น่ะทั้งครูฝึกทั้งพนักงานก็มีแต่คนตาบอดสิงคลองหัวเมื่อได้ยินเธอบอกว่าจำเป็นต้องแข็งใจลูกต้องหัดเดินด้วยตัวเองอีกอย่างฉันต้องไปพบแพทย์ว่าไงนะสิงหันมาโบกมือขอตัวหลังกดรับสายคุยโทรศัพท์ครู่หนึ่งก็หันมาบอกอย่างเร่งรีบว่าจะออกไปโรงพยาบาลลูกน้องที่ทำงานถูกยิงโดนลูกหลงในกลุ่มผู้ชุมนุมเขาผลาออกไปโดยไม่สนใจภรรยาอีกช่วงนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อฝ่ายค้านกดดันให้ยุบสภาข่าวต่างประเทศเผยแพร่ออกไปว่ารัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังใช้กำลังปราบจลาจลเฉพาะกับฝ่ายตรงข้ามทั้งที่มีมูลเหตุน่าสงสัยว่าแผนก่อจลาจลมาจากฝ่ายผู้สนับสนุนรัฐทั้งนั้น

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันในตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และกลุ่ม EEC ยอมยุติการชุมนุมหลังเจรจากับรัฐบาลได้สำเร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเจรจากลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ได้สำเร็จเตรียมยุติการชุมนุมวันพรุ่งนี้
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watch และกลุ่ม EEC ว่าที่ประชุมมีมติยุติการนำร่างพระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกลุ่ม SEC Watchโดยมีแกนนำของแต่ละฝ่ายเข้ามาทำงานเพื่อให้การประสานงานคล่องตัวพร้อมยืนยันข้อกฎหมายที่จะนำมาศึกษาใน SEC นั้นจะไม่นำรูปแบบของ EEC มาใช้เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีความแตกต่างกันด้านนายประสิทธิชัยหนูนวลแกนนำ SEC Watch ได้เรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ออกไปก่อนเพื่อรอผลการศึกษา90วันจากคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีนายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานขณะเดียวกันรัฐบาลจะมีการทบทวนเรื่องการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาอยู่ในเขต EEC ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มผู้ชุมนุมจนยอมยุติการชุมนุมในวันพรุ่งนี้โดยกระทรวงคมนาคมจะจัดรถอำนวยความสะดวกกลับถึงภูมิลำเนานันทิกาจิปาโลรายงาน
0: ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับลดงบประมาณจังหวัดเพื่อลดความซ้ำซ้อนย้ำมุ่งกระจายอำนาจจัดสรรเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม
2: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณร้อยละ80-90มักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงรัฐบาลจึงวางกติกาใหม่โดยกำหนดให้งบจังหวัดมุ่งเน้นไปที่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงขณะที่แนวทางการกระจายอำนาจที่ถูกต้องรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นโดยตรงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดโดยปรับลดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ไปกระจายเพิ่มให้แก่ท้องถิ่นขนาดเล็กอย่างเทศบาลตำบลอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ปรับหลักเกณฑ์ย้ายครูผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พร้อมรับมอบทุนพัฒนาอาหารกลางวันคุณภาพ
3: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทในวันนี้ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ในไตรมาสที่3พบว่าหน่วยงานภายใต้สังกัดสพทบางแห่งยังมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจึงได้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสพร้อมกันนี้ในการประชุมครั้งนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนจากธนาคารออมสินในโครงการอิ่มนี้เพื่อน้องประจำปี2569ซึ่งเป็นทุนพัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน100ทุนรวมมูลค่า5ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรวิถีใหม่ภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์มและออร์แกนิกฟาร์มสำหรับผลิตวัตถุดิบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพแก่นักเรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่ากว่าจะได้ทีต้องใช้แรงมีโปรดจงคิดดีก่อนทิ้งอาหาร
2: เราทุกคนทำได้มาร่วมป้องกันวิกฤตอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มได้จากตัวเรากินให้หมดลดขยะอาหารเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผลิตอย่างยั่งยืนปลูกผักสวนครัวลดการพึ่งพาอาหารนำเข้าแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนตั้งแต่วันนี้และทุกๆวันทุกๆคนช่วยกันคิดก่อนกินแบ่งปันก่อนทิ้งอนาคตอาหารอยู่ในมือของเราค่ะ
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกค่ำคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ 3 ทุ่มกว่าๆไปจนถึง 4 ทุ่มนะครับผมสัปดาห์หนึ่งเรามาเจอกัน5วันนะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะครับก็คือ30มิถุนายนนั่นเองนะครับแล้วเป็นวันสุดท้ายของ โครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับใครที่เงินยังไม่หมดอย่าลืมนะรีบออกไปใช้สิทธิ์นะน่าจะถึงประมาณ4ทุ่มหรือ5ทุ่มไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้แล้วก็จะมียอดใหม่เข้ามานะแต่เดือนนี้ที่ค้างอยู่กี่บาทก็ช่างนะครับก็จะไม่ได้นำมาทบมาใช้กับเดือนหน้านะพูดง่ายๆหมดเดือนนี้ปุ๊บตัดไปเลยนะเหลือกี่บาทก็คือเริ่มต้นกันใหม่นะอันนี้รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เดือนละ 1,000 บาทนะครับเนาะก็ใช้ให้หมดวันนี้นะก็คือยังพอมีเวลาอยู่นะไม่รู้ว่าร้านค้าปิดหรือยังเพราะฉะนั้นก็รีบหน่อยละกันแต่ถ้าใครไม่หมดก็ไม่เป็นไรละกันนะครับเนาะเดือนหน้าพรุ่งนี้ก็อีกนอนอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ยอดก็จะเข้ามาใหม่ละกันนะครับเนาะก็ต่อไปเรื่อยๆจนถึงเดือนกันยายนปีนี้นั่นเองนะมีประมาณ4เดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็เดือนใหม่พรุ่งนี้ก็เริ่มต้นกันใหม่เลยนะครับเนาะคงไม่มีใครงงแล้วว่าต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าในแอปพลิเคชันนะครับเขาคำนวณให้หมดเรียบร้อยเลยนะถือว่าเป็นการลดค่าครองชีพได้ตรงเป้าจริงๆเลยนะโดยเฉพาะผ่านร้านค้าเนาะร้านหมูกระทะโอ้โหนะครับต้นเดือนที่ผ่านมารถจอดโอ้โหยาวแถวยาวเหยียดเลยนะกะว่าจะไปกินแต่ก็ต้องไปไม่ได้เนื่องจากโต๊ะเต็มเลยนะครับเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูว่าเดือนนี้จะเดือนหน้าพรุ่งนี้จะคึกคักแบบเดิมหรือเปล่าเนาะยังไงก็ถือว่าใครที่มีสิทธิ์ก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ละกันนะครับเนาะเราไปดูจังหวัดระนองนะครับประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับขอเชิญร่วมงานเดินวิ่งปั่นนะครับเดินวิ่งนะครับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12แล้วนะครับเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดระนองยนต์เมืองระนองและหอนาฬิกานะครับซึ่งมีกิจกรรมการเดินวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรนะครับจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้นะครับเวลา6นาฬิกาหรือว่า6โมงเช้ามีจุดสตาร์ทนะครับบริเวณลานจอดรถหอนาฬิกานั่นเองนะแล้วก็เดินวิ่งไปตามเมืองเก่าระนองผ่านพระราชวังรัตนรังสรรค์แล้วก็วกกลับมาที่หอนาฬิกานะครับมีค่าสมัครนะเป็นผู้ใหญ่360บาทเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง7ถึง18ปีนะครับค่าสมัคร240บาทนะครับค่าสมัครสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุด้วยนะครับทั้งนี้รายได้นะครับหากค่าใช้จ่ายแล้วมอบไปกับศิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลระนองเพื่อการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับทั้งนี้นะครับสามารถมาสมัครด้วยตนเองช่องทางเดียวนะครับถึงวันที่4นะครับถึง31สิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.นะครับผ่านทางระบบไทยรันกดลิงก์ลงทะเบียนที่หน้าเพจได้ของสวทระนองได้เลยนะครับอย่าลืมมากันบอกต่อๆกันไปด้วยนะนอกจากจะได้สุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ได้ทําบุญร่วมกันด้วยนะครับผมอย่าลืมมากันนะครับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง31สิงหาคมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติครั้งที่12วันนี้วันอังคารนะครับเราจะนำเสนอบทเพลงเพื่อชีวิตเบาๆเพราะเพราะละกันนะครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11

0: ธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: วัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นข้อคิดดีๆนะสำหรับคนที่กำลังนะครับต้องการหาผู้รู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับอย่าลืมโทรศัพท์ไปปรึกษาละกัน1157นะครับก็จะมีนะครับเจ้าหน้าที่คอยอธิบายจากสำนักงานอัยการแผ่นดินนั่นเองนะครับผมมาปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายทุกประเภทเลยวันนี้ก็ตอนที่246แล้วนะครับเราก็จะนำเสนอทุกช่วงประมาณบ่าย 3:30 ไปจนถึงประมาณ 3:30 วันละ2เวลาประมาณนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข่าวที่กำลังโอ้โหเป็นกระแสในสื่อโซเชียลเลยก็ว่าได้นะเกี่ยวกับน้องๆแอร์โฮสเตสท่านหนึ่งละกันเนาะรายละเอียดท่านคงทราบกันดีแล้วนะครับเพราะว่าสื่อทุกสำนักก็เล่นข่าวนี้กันเยอะแยะมากมายเลยนะดังนั้นวันนี้ก็ครับเจ้าหน้าที่ปปส.นะครับเกี่ยวกับสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดก็ลงพื้นที่บ้านพักแอร์โฮสเตสสาวนะครับที่ขนยาเสพติดไปที่จังหวัดพะเยานู่นนะครับเพื่อสอบสวนขยายผลทางด้านคุณแม่นะครับเผยนะครับลูกสาวส่งเงินให้เดือนละ 10,000 บาทนะครับก็กลับมาเยี่ยมบ้านนานๆครั้งนะครับวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสภ.ภูกามยาวลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าตรวจสอบบ้านพักลูกเรือสายการบินนะครับหญิงไทยนะครับซึ่งถูกทางการออสเตรเลียนะครับจับกุมในคดียาเสพติดนะครับรายละเอียดคงทราบปานี้แล้วว่าน้องก็คือบรรทุกหรือว่าแบกรับหิ้วนั่นเองนะภายในก็ไม่ทราบว่ายาเสพติดอยู่ในนั้นอะไรประมาณนี้นะทางนี้ก็เพื่อรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบพยานหลักฐานตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับทางนี้การสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทางครอบครัวก็ให้ข้อมูลว่านะครับน้องสาวคนนี้ก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็ผ่านการฝึกงานในธุรกิจสายการบินก่อนเข้าปฏิบัติงานที่สายการบินไทยซึ่งปกติก็จะเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านนานๆครั้งเท่านั้นในส่วนประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้นทางครอบครัวยืนยันว่าไม่ทราบรายละเอียดนะครับหรือว่าข้อมูลเชิงลึกในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับคุณแม่ก็บอกว่าลูกสาวมีการโอนเงินเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายครอบครัวประมาณเดือนละ 10,000 บาทต่อเดือน ส่วนหนึ่งก็ถูกนำไปชำระค่างวดรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในชื่อของคุณแม่นั่นเองทางนี้ลูกสาวก็เป็นผู้ครอบครองและนำรถยนต์คันดังกล่าวไปใช้ทางเจ้าหน้าที่จึงบันทึกถ้อยคำและรายละเอียดธุรกรรมทางการเงินไว้เพื่อใช้ประกอบการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับทางนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องยังถือเป็นผู้ตรวจสอบนะครับตามกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีข้อสรุปหรือคำพิพากษาในคดีหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมก็จะดำเนินการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไปนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยนะครับบางครั้งเนี่ยเราเห็นนะครับเนาะใครมาอาศัยรถเรามาฝากของนู่นนี่นั่นนะโอ้โหนะครับภายในเป็นยาเสพติดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันมีมานานนมแล้วประมาณว่าอาศัยรถมาด้วยคนรู้จักกันเป็นเพื่อนของเพื่อนฝากนั่งรถมาด้วยฝากกระเป๋ามาด้วยนะครับเนาะไม่รู้นะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะเจอยาเสพติดขึ้นมานี่ทีนี้ตำรวจเขาก็ต้องจับหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอุทาหรณ์สอนเตือนใจผู้คนแล้วกันนะว่านะตามมาใช่คนในครอบครัวนะครับเนาะบางครั้งมันไม่รับไปด้วยก็หาว่าใจดำอีกนะบางครั้งเนี่ยโหดร้ายเหลือเกินนะสังคมนะพอเรานะครับมีความเอ็นดูนะครับเห็นเพื่อนของเพื่อนเดือดร้อนพานั่งมาด้วยเป็นไงล่ะหิวยาเสพติดมาทีนี้แล้วเป็นเรื่องเลยนะครับเนาะว่าแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับ

0: ้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปรับฟังเพลงก็สิ่งที่น่าสนใจมานะครับสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเนาะยังไงต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับติดตามรายการทางสวทรนองฟังสบายคลายเหงานะครับเนาะช่วงนี้นะครับยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดระนองนะครับไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมดังนั้นครับจึงขอให้ประชาชนพี่น้องนะครับในจังหวัดระนองเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับในส่วนของทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือและผู้ประกอบการเดินเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือช่วงนี้นะครับผมยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้เลยครับทางหน้าเพจของสวทรนองเช่นเดียวกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมและทีมงานสวทรนองขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีเรือสัญชาติไทยจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกพิษปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้ว
8: กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้า

0: และมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่และจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการประสานงานและติดตามสถานการณ์ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมยังทรงตัวพร้อมกำหนดปัจจัยสำคัญ4ประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
2: นางสาวปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม2569ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในสภาวะทรงตัวโดยได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากรายรับในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 2.79 ต่อปีและค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นซึ่งแนวโน้มในระยะต่อไปการบริโภคภาคเอกชนยังคงถูกกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่ชะลอตัวในส่วนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีส่วนช่วยสนับสนุนกำลังซื้อของกลุ่มประชาชนได้ทางนี้ธปท.ได้กำหนดปัจจัยสำคัญ4ประการที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไปได้แก่ผลกระทบค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้นต่อครัวเรือนและภาคธุรกิจสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้าของสหรัฐมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐและพัฒนาการของปรากฏการณ์เอลนีโญปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตงบโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 26,000 ล้านบาทพบพิรุธเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนนายภริศวัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 โดยตั้งข้อสังเกตต่อโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลขนาดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมูลค่ารวมกว่า 26,000 ล้านบาทซึ่งพบปัญหาความไม่คุ้มค่าทิศทางนโยบายที่ขาดความชัดเจนและไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะข้อพิรุธในเงื่อนไข TOR ที่อาจเข้าข่ายกีดกันการแข่งขันจนนำไปสู่การผูกขาดโดยเครือข่ายบริษัทกลุ่มเดียวกันที่ชนะการประกวดราคาถึง7โครงการพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังอย่างเข้มข้นก่อนพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อป้องกันการทุจริตเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนและปกป้องผลประโยชน์จากเงินภาษีของประชาชนปิดท้ายที่ผู้ค้าน้ำมันบริษัทบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มพรีเมียมทั้งแก๊สโซฮอลและดีเซลลง5บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569ค่ะสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลง Oh I Say เป็นเพลงที่ออกไปทางแจ๊สค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขณะแปลพระราชฐานประทับที่วังไกลกังวลหัวหินปี2498นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งเป็นนักดนตรีคนหนึ่งในวงลายคลามเพลงนี้ไม่มีคำร้องภาษาไทยค่ะผู้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say คือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่21และเกิดขึ้นในปี2498ผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษนี้ก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชท่านผู้ฟังคะวันนี้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ก็จะเป็นแผ่นคลั่งบรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะที่เราจะฟังกันในคืนวันนี้ตราสุนัขสีแดงค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลเขียนเอาไว้ว่าประมาณปี2495ถึง2498ก็เป็นช่วงที่กรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์โดยสมบูรณ์แล้วนะคะนำเพลงไปบันทึกแผ่นเสียงโดยใช้วงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเปลี่ยนจากตราโคลัมเบียมาเป็นตราสุนัขสีแดงมีทั้งดนตรีสากลและแบบสังคีตสัมพันธ์คุณหมอพุนพิษบอกว่าแผ่นเสียงชุดนี้คือกรมประชาสัมพันธ์ตราสุนัขสีแดงเนี่ยเสียงดีมากแล้วก็มีการถ่ายลงเทปคาสเซ็ตจำหน่ายด้วยนี่เป็นการบันทึกแผ่นครั้งที่5ของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะฟังเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์เพลงแรกชีวามาลาต่อด้วยไซซีสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงที่สามสุดสงวนโดยคุณวินัยจุลบุษปะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะวงกลมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะจะสังเกตว่าในการบันทึกครั้งนี้คุณวินัยจะมีผลงานมากทีเดียวฟังอีก3เพลงจากเสียงของคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะคอยนางคุณชอุ่มปัญจพันธ์และคุณสมพงษ์ทิพยกลินร่วมกันแต่งต่อด้วยจำปาทองผลงานของคุณยอดยิ่งสุวรรณครทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเอื้องไพรสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวศสุนทรจามอน

คราวนี้มาเป็นเสียงของสุนทรภรณ์บ้างค่ะเป็นเพลงคู่เพลงแรกคือรวงทิพย์สุนทรภรณ์กับคุณชวลีผลงานของครูแก้วและครูเอื้อข้องจิตโดยสุนทรภรณ์กับคุณภูนศรีค่ะคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปส.ซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรเพลงที่3นี่เป็นเพลงที่อยู่กันคนละหน้าค่ะอยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันหน้าหนึ่งคือเมืองฟ้าอีกหน้าหนึ่งคือเมืองดินผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและสุนทรภรณ์ขับร้องนำ

ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณศรีสุดารัตวรรณค่ะเซเลเมาต่อได้เสียงคุณวรนุชในเพลงนางครวนสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเพลงที่สามคือรักบางใบคุณจะอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณดวงทองทองรัตนศิลปินแห่งชาติบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

ุณมัทนามุรากุลบันทึกแผ่นกับวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงเมื่อท่านลาออกไปแล้วนะคะในตอนนั้นตั้งใจที่จะบันทึก10เพลงค่ะแต่ได้เพียง3เพลงเพราะว่ากำลังแพ้ท้องแล้วก็เวลาหมดซะก่อนก็เลยเหลือแต่เพลงที่บันทึกไว้นั้นก็คือลาแล้วจามจุรีงอนแต่งงามและอาลัยลาเราก็จะฟังลาแล้วจามจุรีครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการไม่ใช่การมุ่งเน้นใช้จ่ายฉุกเฉินเท่านั้น
8: นายภาราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในประเด็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 630,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเป็น 690,000 ล้านบาทในปีนี้หรือเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทนั้นไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้แก่เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญที่ต้องตั้งงบเพิ่มขึ้นถึง 24,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอจนต้องดึงเงินคงคลังมาใช้นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการตามกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ที่ต้องตั้งไว้สูงถึง 71,400 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลมองว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นภาระต่องบประมาณที่สูงมากและกำลังพิจารณาแนวทางเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงสำหรับประเด็น

0: เป็นค่ารักษาพยาบาลค่าราชการรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ที่กว่า 90,000 ล้านบาทซึ่งเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาหนึ่งในแนวทางที่กำลังพิจารณาคือการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำประกันสุขภาพให้แก่ข้าราชการทั้งประเทศราว3ล้านคนซึ่งอาจใช้งบประมาณเพียง 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทอันจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาวได้อีกหลายหมื่นล้านบาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลัง3ฝ่ายซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนในพื้นที่
2: นายสุปิยันแดมวะเลงในอำเภอสุไหงโกลกมอบหมายให้นายจรัญขุนเจริญปลัดอำเภองานป้องกันนำกำลังพลอส.ชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลังร่วม3ฝ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสุไหงโกลกมูลนิธิเสื่องหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับในการซ้อมครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.สาขาสุไหงโกลกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ทบทวนลำดับขั้นตอนการทำงานรวมถึงประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมเต็มพิกัดเตรียมลงสนามพบทีมชาติสวีเดนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายขณะที่อีก2คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร
3: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบสวีเดนเวลา 4:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะได้วิลเลียมซาลิบาที่หายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งคีเรียนเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอพร้อมลงสนามส่วนทัพไวกิ้งเกมนี้จะไม่มีไอซักเฮียนกองหลังตัวเก่งที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งแอนโทนีอีแลงกาอเล็กซานเดอร์อีซักวิกตอร์เยอร์เคเรสยาซินอายารีและลูคัสเบิร์กวาลพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา 0:00 น.และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร์เวลา 8:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่30มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสุภฤกษ์ธรรมฤดีเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงไทยไม่ทำลายไทยเป็นผลงานของวงกรมโฆษณาการนะคะคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ค่ะ

นั่นคือเพลงไทยไม่ทำลายไทยคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการต่อด้วยเพลงพุทธบูชาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะคุณนภาหวังในธรรมขับร้องเป็นเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการชื่อเพลงพุทธบูชาค่ะคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำเราจะฟังเพลงจากการขับร้องของนักร้องท่านละ3เพลงเริ่มด้วยเสียงของคุณสวรีภกาพันธ์บ้านทรายทองครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งต่อได้บ้านของเราผลงานของเนรัญชราและบ้านนาทั้งสามเพลงนี้คุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ั่นคือเสียงของคุณเสาลีปกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะมาถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับคน3เพลงนะคะเพลงแรกคนเพลงนี้คุณเกษมมิลินทจินดาและคุณสุรพลโทนวณิชศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่2คนอาภัพผลงานของครูแก้วและครูนาฏค่ะและเพลงที่3คนเดียวในดวงใจคำร้องเป็นของทิพย์ประภาทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ3เพลงจากการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้นักร้องฝ่ายหญิงอีกคนหนึ่งที่เราจะฟัง3เพลงคือคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะเพลงแรกมารรักบันทึกเสียงไว้เมื่อปี2498ผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูมงคลอมาตยกุลเพลงที่2มารชีวิตครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและครูมงคลอมาตยกุลร่วมกันประพันธ์และมารที่3ก็คือมารหัวใจคุณวริษาเสวตลักษณ์ขับร้องไว้ก่อนเมื่อปี2484แต่คุณรดาศรีวรนันท์นำมาขับร้องใหม่ในปี2515ค่ะฟังทั้ง3เพลงเลยนะคะเริ่มด้วยมารรัก

คุณธานินทร์อินทรเทพบ้างค่ะร้องเพลงที่เกี่ยวกับความรักเอาไว้ฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเพลงแรกรักเอ่ยผลงานของเกษมชื่นประดิษฐ์และศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำด้วยต่อได้รักซ้อนรักคุณจงรักจันคณาเป็นผู้แต่งและรักสำรองผลงานของนนปิยาค่ะ3เพลงจากการขับร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะ

เราฟังเพลงจากนักร้องต่างๆกันมากมายก็ย่อมไม่ขาดคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติแน่นอนที่เราจะฟังเป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2508ค่ะตอนนั้นคุณชรินทร์มีรายการทางโทรทัศน์ชื่อชรินทร์โชว์ก็เลยไปขอให้ครูแก้วและครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติประพันธ์เพลงที่ใช้สำหรับเป็นเพลงนำรายการนะคะทั้งสองท่านก็เลยแต่งเพลงให้ใช้ชื่อเพลงว่าจากดวงใจเป็นเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนวันนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนานำเสนอช่วงใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงมาอธิบายทำความเข้าใจก่อนที่ไปถึงจุดนั้นก็ให้ทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งก่อนท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเจริญพรหมวิหารทั้งสี่พรหมวิหารหมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในที่นี้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีที่ให้คนอื่นนั้นได้ประสบความสุขความสำเร็จพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับมารดาที่คลอดลูกคนแรกออกมาจะมีความรักความเมตตาอยู่กับลูกคนนั้นดังนั้นในที่นี้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณให้แผ่เมตตาให้ตัวเองคือขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาขอให้มารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้องและคนทั้งหลายขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดขอให้อารักขาเทวดาภูมิมะเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยจิตนั้นเป็นไปด้วยกับเมตตาด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับกรุณาด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับมุทิตาและด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับอุเบกขามันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างขอให้สรรพสัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายสัตว์บุคคลผู้มีตัวตนทั้งหมดทั้งหญิงและชายพระอริยเจ้าทั้งหลายและอนาริยชนผู้ยังไม่หลุดพ้นเหล่ามนุษย์และอะมนุษย์เทวดาและเปรตทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดมารดาตนน้อมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนแทนฉันใด
ธอพึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างขวางอันหาประมาณไม่ได้ในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นเหมือนกันไปสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเพราะอย่าได้ประสบความชั่วร้ายใดๆเลยเพราะอย่าได้ประสบความเศร้าโศกอันใดเลยก็อย่าได้มีความทุกข์ใดๆเลยก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงจัดการเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างการใช้งานรวมถึงที่จะนำมาทำให้ดูด้วยว่าแต่ละอย่างที่ว่าไปนั้นทำยังไงปฏิบัติยังไงในชีวิตประจำวันเพราะว่านั่นคือหน้าที่ของท่านในความที่เป็นภควาคือจริงๆแล้วทำงานด้านนี้มาตลอดจึงได้เรียกตำแหน่งว่าเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกธรรมโดยทำความเข้าใจในทั้งเหล่าสาวกพราหมณ์คฤหบดีบุคคลธรรมดาราชามหากษัตริย์จนถึงเทพพรหมเทวดาก็ให้ได้ความรู้นี้ไปโดยความรู้เหล่านี้ท่านผู้ฟังพอมีการบัญญัติแต่งตั้งแล้วเหล่าสาวกในสมัยนั้นก็พากันจำมาจำมาจากรุ่นสู่รุ่นมีการจดบันทึกรวบรวมเรียบเรียงคำสอนเหล่านั้นตกทอดจนมาถึงพวกเราทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็นำเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในตุวันพุทธจึงนำเรื่องของแม่บทธรรมะในช่วงที่เรียกว่าใต้ร่มโพธิบทซึ่งหัวข้อแม่บทธรรมะเหล่านี้ก็เป็นข้ออยู่ในส่วนของอังคุตรนิกายบ้างอยู่ในส่วนของมัชฌิมนิกายบ้างหรือสังยุตตนิกายต่างๆเสร็จแล้วก็มาอธิบายท่านผู้ฟังซึ่งรูปแบบการอธิบายนั้นก็ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเพื่อให้ทุกอย่างนี่มันสามารถเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราได้นะท่านฟังการแปลบางอย่างการทำความเข้าใจในบางประเด็นมันจึงจะต้องแบบว่ามีการคิดนิดหนึ่งเพราะถ้าลำพังเราอ่านแล้วเราก็เข้าใจตามตัวหนังสือเลยเนี่ยคนที่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปไงท่านผู้ฟังคำนี้ในสมัยนั้นเป็นบริบทอย่างหนึ่งแต่ทุกวันนี้มันมาเป็นบริบทอีกอย่างหนึ่งจึงต้องมีการทำความเข้าใจทั้งบริบทในสมัยนั้นเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงในบริบทสองสมัยนี้เป็นอย่างไรที่คำสอนที่เป็นอากาลิโกคืออยู่เหนือกาลเวลานี่มันถึงจะเข้ากันกับกาลเวลาได้คำว่าอยู่เหนือกาลเวลานะทุกฝั่งที่เป็นอากาลิโกเนี่ยคือมันไม่ประกอบด้วยการหมายความว่าจะในสมัยนั้นหรือสมัยนี้มันก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่าธรรมะเป็นเรื่องของโบราณแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้ว irrelevant แล้วแต่ว่าธรรมะนี่มันยังเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราอยู่ผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจเรายังมีนี่อยู่มันก็ยังมีนั่นอยู่นั่นแหละเกี่ยวข้องกันแต่เราจะเข้าใจไหมตัวนี้จึงในทุกวันพุทธมุฟังข้าพเจ้าก็พยายามจะไปทำความเข้าใจในประเด็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้วันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเป็นคำถามที่ชงมาโดยพราหมณ์ชื่อชานุโสนีซึ่งพราหมณ์นี่เขาก็มักจะเป็นผู้ที่ชอบโต้วาทะเป็นผู้ที่ชอบแสวงหาความรู้ชอบไปคุยกับนักปราชญ์บัณฑิตชานุโสนีพราหมณ์นี่เป็นหนึ่งใน
คนที่มักจะไปคุยกับพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆในเรื่องนั้นเรื่องนี้พระสูตรนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่มี6ข้อมีธรรมะ6ประการโดยชานุสวนิปรามดูฟังได้ไปถามพระพุทธเจ้าถึงหัวข้อ5ประการของบุคคล6ประเภทบุคคล6ประเภทเนี้ยเขาอะไรในธรรมะ5ประการนี้ของบุคคล6ประเภทนี้ก่อนมาฟังบุคคล6ประเภทนั้นก็คือเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายคนที่มีเชื้อเจ้ามีอำนาจวาสนามีบารมีเนี่ยนี่คือประเภทที่1ก็เรียกว่าอยู่ในวรรณะกษัตริย์ประเภทที่2นี่ก็คืออยู่ในวรรณะพราหมณ์คนที่เป็นพวกพราหมณ์ที่เขาจะมีหน้าที่เป็นอำมาตย์บ้างเป็นปุโรหิตบ้างเรียนหนังสือบ้างประกอบพิธีกรรมนั่นนี่นี่คือประเภทที่2ประเภทที่3นั้นก็คือคฤหบดีคฤหบดีคือคนที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนทำงานที่เป็นการเกษตรบ้างการค้าขายบ้างคฤหบดีบางคนก็รับราชการก็มีแต่ว่าไม่ใช่ข้าราชการทหารล่ะแต่ว่าเป็นทางธุรกิจหรือไม่ก็ทางการเกษตรหรือไม่ก็ทางด้านศิลปะอันใดอันหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับอาชีพหน้าที่การงานของเขานี่คือประเภทที่3บุคคลประเภทที่4นั่นคือเรื่องของสตรีผู้หญิงนั่นเองผู้หญิงนี่ก็จะมีหน้าที่ลักษณะเฉพาะในสมัยนั้นก็คืออยู่ครองเรือนดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องครัวเรือนเรื่องการเลี้ยงดูบุตรธิดานี่คือในสมัยนั้นและบุคคลประเภทที่5คือโจรและโจรนี่ก็หมายถึงคนที่จะเพ่งเล็งเอาทรัพย์ของผู้อื่นเป็นบุคคลประเภทที่5และบุคคลประเภทที่6นั้นคือสมณะหมายถึงผู้ที่ประพฤติธรรมผู้ที่คิดจะหลุดพ้นแล้วเป็นนักบวชทำไมชานุโสนิพรามถึงได้ไปอยากจะรู้เรื่องราวของคนทั้ง6ประเภทนี้เพราะว่าเขาเป็นพรามไงทุกฝั่งเขาเป็นพรามเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าใจเรื่องผู้คนว่าคนนี้คนนี้แบบนี้เขาต้องการอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องจัดพิธีกรรมสำหรับบุคคลเหล่านั้นเช่นพิธีขึ้นครองราชนี่โอ้ยชาวบ้านทั่วไปจะมาทำได้ไงใช่ไหมล่ะก็ต้องเฉพาะกษัตริย์เป็นพิธีกรรมเฉพาะกษัตริย์ของเกณฑ์พราหมณ์ก็ต้องเข้าใจว่ากษัตริย์เป็นยังไงทำอะไรนี่ก็ต้องมีความเข้าใจหรือว่าชาวบ้านนี่ชาวบ้านเขาก็สนใจเรื่องการค้าขายเ

ที่บ้านอ่ะเขาก็ต้องเข้าใจไงบางทีโจรนะโจรก็มาพึ่งพราหมณ์กันให้ทำพิธีกรรมนั่นนี่การบูชายันต่างๆก็มีพราหมณ์บางประเภทที่ต้องไปเข้ากับพวกโจรเป็นที่ปรึกษาให้ก็มีเพราะฉะนั้นชานุสโสนิพราหมณ์ก็จึงมักจะสนใจอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้จึงไปถามพระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านอยู่ที่วัดเชตวันเข้าไปแล้วก็ถามในประเด็น5ประการนี้ของบุคคล6ประเภทที่ได้กล่าวไปแล้วประเด็น5ประการคืออะไรข้อแรกคือเรื่องของความประสงค์ว่ามีอัธยาศัยที่อยากจะได้อะไรหนึ่งในทั้ง6ประเภทนี้นะบุคคลทั้ง6ประเภทนี้ท่านมีอัธยาศัยเพื่อที่จะรวบรวมอะไรมีอัธยาศัยที่จะเพ่งเล็งไปในทางไหนพูดง่ายๆก็คืออยากได้อะไรนั่นแหละประสงค์ความต้องการนี้ก็จึงเป็นธรรมะประการแรกที่ชานุสโสนิพราหมณ์เขาถามถึงในบุคคลทั้ง6ประเภทนี้ว่าอยากได้อะไรนี่ก็ข้อที่1ธรรมะประการที่2ที่พระพุทธเจ้าได้แจกแจงคือความนิยมนิยมนี่หมายถึงจิตของบุคคลทั้ง6ประเภทนี้เขาจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยอยู่เรื่อยหมายความว่าไอ้ที่เราแบบว่าต้องการจริงๆอ่ะคือเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมล่ะคือความประสงค์ว่าฉันอยากได้อันนี้แต่ว่าถึงแม้ว่าอยากจะได้อันนั้นก็จริงอ่ะแต่มันก็ยังจะต้องพลิกไปคิดเรื่องอื่นบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างคือความนิยมตรงนี้ล่ะว่าจิตนั้นจะเที่ยวไปคิดไปในเรื่องใดท่านจะว่านิยมนิยมะหมายถึงการที่ว่าที่เที่ยวไปของจิตว่าจิตเนี่ยได้ที่เที่ยวอย่างนี้อย่างนี้ข้อที่3คือความมั่นใจมั่นใจในที่นี้หมายถึงอะไรเป็นฐานที่ตั้งคือถ้าเรายืนอยู่บนพื้นที่มีความมั่นคงเขาก็จะเกิดความมั่นใจอะไรที่จะเป็นที่ตั้งให้เกิดความมั่นใจในที่นี้ก็จะหมายรวมถึงการเอาเป็นที่พึ่งด้วยนะคือคุณมีอะไรเป็นที่พึ่งที่จะให้เกิดความมั่นใจนั่นเองนี่คือธรรมะประการที่สามและธรรมะประการที่สี่นั้นคือการหอยหาที่ว่าแสวงหาแสวงหาเนี่ยหาข้อแรกอยากได้ข้อแรกเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ที่ว่าจิตมักจะเที่ยวคิดไปเรื่องนี้นิยมนี่ที่จะมาช่วยเสริมและมีความมั่นใจนั่นแหละเป็นที่พึ่งแล้วต้องการอะไรกันแน่นั่นคือพอได้3อย่างข้างหน้าแล้วไอ้นี่แหละคือที่ต้องการจริงๆอยู่ตรงนี้แล้วที่ว่าต้องการได้มาแล้วเนี่ยมันจะจบที่ไหนจบที่ไหนนี่คือข้อที่5ท่านผู้ฟังมีอะไรเป็นที่สุดข้อที่4เมื่อสักครู่นี้ท่านใช้คำว่าอภินิเวสาส่วนที่ว่ามีที่สุดนี้คือปริโยชนาคือรู้ว่าโอเคนี่คือฉันจบละฉันได้หาข้อที่1คิดอยู่เรื่อยในข้อที่2ใช้ข้อที่3เป็นที่พึ่งเพื่อจะให้ได้ข้อที่4และข้อที่4แล้วรู้ได้ไงว่าได้แล้วจบแล้วก็คือตรงข้อที่5ธรรมะ5ประการท่านผู้ฟังในบุคคล6ประเภทเรามาไล่เรียงกันไปบ้างในข้อแรกกษัตริย์คนนี้อยู่ในวรรณะกษัตริย์เป็นใหญ่เป็นโตมีข้าบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดมีทรัพย์สินเงินทองมียศตำแหน่งหน้าที่นี่ในข้อแรกความประสงค์อัธยาศัยเพื่อที่จะรวบรวมมามันก็คือเรื่องของโภคทรัพย์ต้องมีเงินข้อที่สองที่ว่าเป็นที่เที่ยวไปของจิตมักจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยก็คือปัญญาประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญาในข้อที่สองต้องมีอันที่สามนี้เป็นที่พึ่งนั่นคือมีความมั่นใจในข้อนี้ท่านก็ยกเรื่องของกำลังกำลังในที่นี้หมายถึงทั้งกำลังกายและกำลังทหารด้วยกำลังกายนี่คือส่วนที่เป็นภายในกำลังทหารนี่คือส่วนที่เป็นภายนอก
เขามี3อย่างนะ

างนี้มีไปทำไมข้อที่สี่นี่คือความต้องการไงสามอย่างเนี้ยเงินทองคือเรื่องที่จะเพ่งเล็งเอาสะสมให้ได้แล้วก็ปัญญาคือจุดที่จะคิดถึงอยู่เรื่อยจุดที่จะนิยมจิตนี่จะไปทางนั้นแสวงหาอยู่แต่ไม่ใช่เอาเรื่องหลักเรื่องหลักนี่คือเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องเงินทองเราก็ต้องมีที่พึ่งและเสริมสร้างที่พึ่งของตัวเองให้มั่นคงนั่นคือกำลังทั้งกำลังภายในคือร่างกายของตนทั้งกำลังภายนอกคือกำลังทหารเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เคยดูหนังพวกจักรวงหรือหนังกำลังภายในจีนอย่างนี้แล้วก็มักจะพูดถึงเรื่องยาบำรุงให้กษัตริย์มีสุขภาพแข็งแรงนี่คือข้อที่3ประการนี้รวมกันนี่ต้องการอะไรกันแน่ในข้อที่4นี่คือความต้องการได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินคือความยิ่งใหญ่ทั้งแผ่นดินนี่คือต้องการเอ้ามีแล้วยังไงคือถ้าเรามีความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินกว่าแกบ้านฉันอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเอ้าคุณก็ยิ่งใหญ่อยู่คุณเป็นเจ้าของที่เจ้าของอะไรใช่ไหมแต่ว่าเป็นกษัตริย์นี่คือทั้งแผ่นดินมันไม่ใช่แค่ที่ดินเฉยๆนะมันคนด้วยเพราะฉะนั้นจะรู้ถึงความเป็นยิ่งใหญ่เนี่ยก็ต้องสามารถให้อิสริยยศได้แล้วก็จึงมีอิสริยยศเนี่ยเป็นที่สุดคือ3อย่างแรกนะเป็นที่ต้องรวมๆมาได้มาเป็นเหตุเพื่อให้ได้ข้อที่4นั่นคือความต้องการได้ข้อที่4มาแล้วจะรู้ได้ไงว่าโอเคฉันสำเร็จแล้วก็มาดูข้อที่5คือความเป็นใหญ่สำหรับราชานั้นรวบรวม3ประการแรกคือโอกาสปัญญากำลังกายกำลังฐานเพื่อได้ความเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็มีอิสริยยศคือความเป็นใหญ่ที่จะประทานให้คนนั้นคนนี้ได้นี่คือถึงความเป็นใหญ่ที่สุดแล้วนี่คือบุคคลประเภทที่1บุคคลประเภทที่2คือพราหมณ์ชานุโสณีพราหมณ์ก็ถามในธรรมะ5ประการเนี้ยคนที่เป็นพราหมณ์นี่เขายังไงในธรรมะ5ประการนี้ประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไร3อย่างนี้รวมกันแล้วเพื่อต้องการอะไรกันแน่แล้วต้องการทำอันนั้นไปแล้วมันจะจบลงยังไงที่ไหนอันดับแรกพราหมณ์นี่ก็ประสงค์โภคทรัพย์เหมือนกันก็อยากได้เงินเหมือนกันประการที่สองที่เที่ยวไปของจิตมักจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยก็คือปัญญาประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญาแต่เครื่องมือที่เขาใช้เป็นที่พึ่งนั้นไม่เหมือนกันสำหรับพราหมณ์นั้นก็จะมีความมั่นใจในมนต์กษัตริย์นั้นต้องมั่นใจในกำลังคือทั้งกำลังภายในกำลังทหารกำลังในการต่อสู้กำลังในการรบแต่พวกพราหมณ์นี่จะมีมนเป็นที่พึ่งคือมั่นใจในมนของตนใช้3อย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ต้องการทำพิธีกรรมคือการบูชายัญการบูชายัญเนี่ยเป็นพิธีกรรมดูฟังที่ไม่ได้มีผู้รับคือผู้รับเนี่ยไม่ได้มาอยู่เป็นๆอยู่ต่อหน้าคุณแล้วก็อยู่ไหนก็ไม่รู้เขาบอกพรหมโลกบ้างเทวดาบ้างแล้วก็ตั้งไว้เฉยเรื่องบูชาต่างๆก็ทำพิธีกรรมไงการทำบูชายัญจึงเป็นลักษณะที่เน้นพิธีกรรมซะมากในขณะที่การให้ทานนี่จะเน้นผู้ให้ผู้รับแล้วก็ของแต่ส่วนการบูชายัญที่ก็เป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์ที่เขาจะทำเขาก็รวบรวม3อย่างเนี่ยมาทำหลักๆ ก็ต้องมีมนต์ละคำกล่าวละคำอวยพรละคำกล่าวคำอวยพรเรื่องแบบบทสวดนั่นนี่นี่คือพวกมนเลยเป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์โดยตรงเขาต้องแบบว่ามาศึกษาทำอันนี้ให้เป็นที่พึ่งเลยเป็นลักษณะของพราหมณ์ทำไมนี่รวม3อย่างเข้าโภคทรัพย์ปัญญามนเพื่อทำกิจกรรมที่เรียกว่าการบูชายัญเป็นพิธีกรรมต่างๆทำไมเอ้าต้องการสูงสุดเลยนี่คือพรหมโลกมีพรหมโลกเป็นที่สุดเป็นประโยชน์สารมันจะจบตรงนี้ถือว่าชีวิตนี้ประสบความสำเร็จแล้วได้ไปอยู่กับพรหมถัดมา
บุคคลประเภทที่3ดูฟังคือเรื่องนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้ดูฟังได้ฟังรวมทั้งหมดก่อนเนาะแล้วก็จะมาวิเคราะห์ความหมายทางด้านบทเพียรชนะอย่างที่เราอธิบายกันไปผิวเผินเราก็ยังมีความหมายทางด้านลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพิ่มเติมแตกต่างออกไปอีกบุคคลประเภทที่3คือคฤหบดีคฤหบดีคือคนที่ครองเรือนทั่วไปใช่ไหมประสงค์อะไรอยากได้อะไรเหมือนกันกับทั้งกษัตริย์เหมือนกันกับทั้งพราหมณ์คืออยากได้โภคทรัพย์แสวงหาเนี่ยคือแสวงหาโภคทรัพย์ที่แสวงหาโภคทรัพย์นั้นจิตที่จะคิดไปจะใช้อะไรยังไงก็ใช้ปัญญาคือนิยมปัญญาจิตเนี่ยมักจะคิดไปเที่ยวไปเพื่อที่จะให้ได้ปัญญาเห็นไหมสามบุคคลประเภทแรกเหมือนฟังนะเหมือนกันในธรรมะสองประการแรกกษัตริย์พราหมณ์ก็ดับดีมีความเหมือนกันในความประสงค์และความนิยมคือประสงค์โภคทรัพย์และนิยมปัญญาหมายถึงที่ฉันเกิดมาฉันจะรวบรวมเอาเนี่ยเงินในขณะที่ฉันต้องการเงินฉันก็คิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นที่เที่ยวไปของจิตคือนิยมปัญญาเหมือนกันสองอย่างในขณะที่ทางก็ดับดีที่อยู่ครองเรือนต้องทำงานนั่นนี่ก็ใช้เครื่องมือแตกต่างกันถ้ากษัตริย์ใช้กำลังทหารใช่ไหมใช้กำลังกายภายในภายนอกพราหมณ์นี่ใช้เรื่องของมนต์มีมนต์เป็นฐานที่ตั้งมีมนต์เป็นที่พึ่งส่วนก็ดับดีนั้นต้องมั่นใจในการงานศิลปะของตนคือวิชาชีพของตนคุณเป็นอะไรอ่ะหมอเขาก็ต้องมั่นใจในความรู้ของหมอเป็นพยาบาลก็ต้องมีความมั่นใจเอาความรู้ทางพยาบาลใช้เป็นที่พึ่งเป็นวิศวกรเป็นนักบัญชีเป็นคนค้าขายเป็นนักธุรกิจเป็นคนเขียนโปรแกรมเป็นเว็บเดเวลลอปเปอร์พัฒนาเรื่อง AI หรือเป็นพนักงานก่อสร้างเป็นพนักงานกวาดถนนเป็นพนักงานทำอะไรก็แล้วแต่จะทำบริษัทตัวเองหรือมีเจ้านายทำงานให้คนอื่นต้องมีศิลปะพวกนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นศิลปะหมายถึงทักษะวิชาชีพของเรานั่นเองทักษะวิชาชีพของคฤหบดีนี่คุณต้องมั่นใจในข้อนี้ศิลปะนี่ไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่การวาดเขียนการวาดภาพนะแต่หมายถึงวิชาชีพของเราซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็อธิบายไปหลายรอบแล้วในส่วนที่เป็นสมาอาชีวะคือในส่วนของเรื่องสัมมาอาชีวะเนี่ยจะกินความกว้างกว่าเรื่องของศิลปะเพราะว่ารวมถึงแม่บ้านที่ไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยคือไม่มีศิลปะในการที่จะทำงานด้านใดๆแต่ก็สามารถมีสัมมาอาชีวะได้แต่ในธรรมะที่ชื่อว่าคติยสูตรเรื่องของความมั่นใจที่ใช้เป็นที่พึ่งสำหรับคฤหบดีนั้นหมายเจาะจงเรื่องการงานเท่านั้นถ้าคนที่ไม่มีทักษะในการงานอะไรเลยก็คือคุณก็ไม่มีที่พึ่งในที่นี้เช่นคนที่เป็นแม่บ้านนะแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆนี่จะไม่ได้มาจัดอยู่ในบุคคลประเภทที่3แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอยู่บ้านแล้วฉันก็ขายของออนไลน์ด้วยนะทักษะการขายอันนี้จัดอยู่ในข้อที่3นี้ก็คือต้องมีทักษะในการทำธุรกิจทั้งการสต็อกของการขายการปิดดีลการส่งของการจัดการนั่นนี่โปรโมชั่นอันนี้เป็นทักษะนะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็ต้องมีความมั่นใจหมายถึงใช้เป็นที่พึ่งได้ในกรณี3ของบุคคลประเภทที่3คือคฤหบดีคือศิลปะนั่นเอง3อย่างที่ว่าเนี่ยมีแล้วทำไมเพื่ออะไรต้องการอะไรกันแน่มีโภคทรัพย์มีปัญญามีศิลปะทักษะในการทำงานของฉันเอาก็เพื่อทำงานไงให้มันมีงานทำการงานนี่จึงเป็นที่หวังถ้าสมมติคุณมีทักษะการขายจะขายของมันก็หวังเงินใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีปัญญาในการที่จะคิดนึกอ่านว่าจะขายอะไรราคาเท่าไรคู่แข่งว่ายังไงจะมีโปรโมชั่นอย่างไรแล้วโปรโมชั่นจะทำแล้วขายไม่ได้
เอาการงานมันก็ไม่สำเร็จมันก็ไม่มีงานก็ต้องขายให้ได้ไงถ้าคุณเป็นนักออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสินค้าออกแบบเว็บไซต์การงานคือการออกแบบคุณต้องไปออกแบบศิลปะนั้นถึงจะได้มาใช้งานถึงจะได้เงินมาได้หรือการทำการเกษตรหรือการค้าขายอาชีพเป็นหมอพยาบาลนักคำนวณพวกนี้คุณมีศิลปะเหล่านี้แล้วก็หวังเอาการงานคือมีงานทำมีธุรกิจมีกิจกรรมซึ่งกิจกรรมการงานตรงนี้แหละคือสิ่งที่ต้องการมันคือธรรมะประการที่สี่ทำงานไปทำไมก็หวังให้งานมันจบคือไม่ต้องทำงานแล้วเราต้องการทำงานหรือไม่ต้องการทำงานแน่แน่ต้องการสิแต่ว่าทำแล้วก็หวังให้งานมันจบขายของสิแล้วก็หวังว่าจะต้องขายได้ตามยอดหรือเริ่มโปรเจกต์สิเริ่มโปรเจกต์แล้วมันก็ต้องมีจุดจบเพื่อให้โปรเจกต์มีงานออกมานี่เป็นที่สุดว่าให้งานนั่นน่ะมันสำเร็จมันจบได้ซึ่งฟังดูเหมือนย้อนแย้งนะท่านฟังแล้วคุณต้องการหรือไม่ต้องการกันแน่คือต้องการให้มันมีแล้วก็ต้องการให้มันจบถ้าจะให้มันจบก็ไม่ต้องทำตั้งแต่แรกไม่ใช่เพราะว่ามีศิลปะเป็นที่พึ่งไงจึงต้องการทำเราต้องการทำให้มันจบด้วยนี่คือประการที่ 5มีการงานที่สุดจบเป็นที่สุดสำหรับบุคคลประเภทที่3คือกฤบดีชนุชนิปรางก็ถามถึงแล้วถ้าสตรีล่ะไปถึงผู้หญิงหญิงที่ต้องอยู่ครองเรือนจะต้องแต่งงานเป็นแม่บ้านนี่บริบทในสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ที่ต้องฟังเปรียบเทียบนะว่าถ้าผู้หญิงสมัยนี้ออกไปทำงานก็จะต้องจัดเข้าอยู่ในส่วนของกฤบดีหรือถ้าผู้ชายสมัยนี้เกิดอยู่บ้านก็มีนะประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศฝ่ายหญิงหาเลี้ยงครอบครัวฝ่ายชายอยู่บ้านก็มีหรือว่าถ้าเป็น LGBTQ ล่ะหญิงทั้งคู่หรือชายทั้งคู่แต่ถ้าส่งคนไปทำงานก็เรียกเป็นกฤบดีแต่ถ้ามีใครอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานชนิดที่ว่าต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวเอาก็อีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็เป็นสตรีในที่นี้แล้วถ้าบอกว่าจ้างแต่ถ้าเราจ้างคนมาทำงานบ้านเช่นจ้างคนมาเป็นแม่ครัวพ่อครัวจ้างคนมาทำความสะอาดการจ้างคนที่รับจ้างก็เป็นกฤบดีเหมือนกันแล้วก็ประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในศิลปะมีความต้องการงานแล้วก็ให้งานสุดจบเป็นที่สุดเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้จ้างมันเป็นคนที่อยู่ในเรือนของเราสตรีในที่นี้ชานุสงนิพรามก็ถามสตรีเนี่ยประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้ทุกฝั่งบอกว่าสตรีนั้นก็ประสงค์บุรุษคือเพศตรงข้ามคือความเป็นคู่ครองเวลาคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะคิดไปเครื่องประดับต่างๆมีความอลังการในที่นี้หมายถึงการแต่งตัวนั่นเองจะคิดว่าจะแต่งตัวยังไงให้มันสวยงามทั้งไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอาภรณ์หรือไม่ใช่แค่เครื่องประดับยังรวมถึงผิวพรรณด้วยนะถ้าช่วงนี้อันนี้ฉันต้องโมะหน้าอย่างนี้แต่งหน้าอย่างนี้รองเท้าอย่างนี้ผิวพรรณนี่ต้องทาครีมประเภทนี้แต่งหน้าต้องใช้โทนสีนี้ไปงานนี้เนี่ยจะคิดเรื่องการแต่งตัวให้มันอลังการให้มันแบบดูงามดูดีนี่มักจะคิดไปในเรื่องนี้คือนี่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ว่าเมาหรอกนะท่านฟังนะแต่เราเห็นดูเนี่ยพวกขายครีมเราขายน้ำยาไม่ว่าตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้านะคือขายผู้หญิงนั่นแหละซะส่วนมากแต่คือเรื่องสำอางทั้งหมดเรื่องแต่งกายทั้งหมดในอุตสาหกรรมทางด้านคอสเมติกนี่เขาประมาณการเอาไว้แต่ว่า 73% นี่เป็นผู้หญิงแล้วอีก 27% นี่เป็นแค่ของผู้ชายซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือเปลี่ยนแปลงตามอายุด้วยนะยิ่งถ้าอายุน้อยลง18อะไรเงี้ย
สัดส่วนของผู้หญิงนี่ยิ่งมากกว่าของผู้ชายแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็30-70ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าผู้หญิงก็สนใจเรื่องนี้มากไงสนใจใส่ใจและจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยเป็นที่ไปของจิตเดี๋ยวท่านจะเห็นว่านิยมเรื่องประดับเรื่องแต่งหน้าต่างๆเหล่านี้คือสนใจเรื่องพวกนี้ในขณะที่ขรรภดีสนใจเรื่องปัญญาปรามกษัตริย์นี่สนใจเรื่องปัญญาสตรีนี่สนใจเรื่องเรื่องประดับเรื่องการแต่งตัวแล้วก็ทำให้เวลาที่ใช้งานไปก็จะใช้ไปกับพวกนี้ไงท่านผู้ฟังแล้วข้อที่มีความมั่นใจจะใช้อะไรเป็นที่พึ่งให้ตัวเองมีความมั่นใจสำหรับสตรีนั้นพระพุทธเจ้าอธิบายว่าใช้ลูกนั่นเองโดยยิ่งลูกชายลูกสาวก็ต้องมีด้วยแหละนะในที่นี้ท่านใช้คำว่าบุตรคือลูกมีลูกเนี่ยเป็นที่พึ่งลูกเนี่ยเป็นที่พึ่งทั้งสำหรับความเป็นอยู่ในครัวเรือนที่ว่าจะให้สามีมอบความเป็นใหญ่ให้ก็เอาลูกนั่นแหละมาเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะบำรุงลูกตรงนี้หรือถ้าโตขึ้นไปแล้วแม่ใครจะเลี้ยงดูแม่ล่ะเขาก็พึ่งลูกนี่แหละมีลูกนั่นแหละเป็นที่พึ่งทั้งลูกสาวลูกชายหวังเอาเป็นที่พึ่งหมดเป็นภาษาบาลีเนี่ยนะทุกฟังมันจะมีเพศที่ระบุไว้ในแต่ละคำแต่ละคำละคำก็จะมีเพศคล้ายๆกับของภาษาฝรั่งเศสทีนี้บางครั้งที่เราจะพูดถึงทั้งสองเพศแต่ว่ามีช่องว่างสำหรับคำเดียวแล้วก็มักจะใช้คำที่ระบุเป็นเพศชายหมายถึงทั้งสองเพศนั้นแต่เพราะว่าข้อจำกัดของคำที่มีก็จึงระบุแค่เพียงเพศเดียวในที่นี้ก็คือทั้งลูกสาวลูกชายนั่นแหละถ้ามีลูกนี่นะก็หวังพึ่งเอาลูกนี่แหละในขณะที่พราหมณ์ก็หวังพึ่งเอามนต์กษัตริย์นี่หวังพึ่งเอากำลังทหารคารบดีนี่หวังพึ่งเอาศิลปะความรู้หน้าที่การงานของตนสตรีนั้นหวังพึ่งลูกตั้งแต่เกิดมาเลยลูกนี่พึ่งได้นะตั้งแต่เกิดนี่เอาเป็นข้ออ้างในการที่จะได้รับการบำรุงเลี้ยงการเลี้ยงดูได้พราหมณ์นี่ก็เอามนต์ของตัวเองพิธีกรรมนี่แหละมาเป็นข้อในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้คารบดีก็เอาศิลปะการงานของตัวเองนี่แหละมาใช้ในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูไปทำไมเราต้องการอะไรที่ว่ามีประสงค์บุรุษเน้นการแต่งตัวเรื่องประดับต่างๆมีลูกแล้วหวังความที่ไม่ต้องการมีหญิงอื่นร่วมสามีทุกฝั่งนี่คือต้องการสิ่งนี้ต้องการสิ่งนี้ไปทำไมเอาก็หวังความเป็นใหญ่ในบ้านไงมีความเป็นใหญ่นี่ในบ้านเป็นที่สุดมีความเป็นใหญ่นี่คือท่านใช้คำว่าเป็นแม่เจ้าเรือนแม่เจ้าเรือนที่จะคอยดูแลสั่งการงานนั่นนี่แล้วในเรือนนี่ฉันสั่งได้หมดตั้งแต่ผัวจนถึงคนใช้บางทีเผลอๆสั่งพ่อผัวแม่ผัวด้วยเออต่อจากนี้คุณจะทำงานได้ก็เอาหลานมาล่อไงเอาลูกไงเอาหลานเอาลูกเนี่ยมาใช้ในที่นี้หมายถึงเป็นที่พึ่งเราเอาก็ต้องมีผู้สืบทอดสกุลต่อไปนี่ฉันก็เป็นคนเลี้ยงดูใช่ไหมล่ะคุณปู่นะช่วยทำอันนี้หน่อยคุณย่านะช่วยทำอันนี้หน่อยสั่งได้หมดเลยทุกฟังเพราะว่ามีสิ่งนี้เป็นที่สุดไงเธอมีสามอย่างละมีความประสงค์บุรุษก็จึงได้มีลูกมีเครื่องประดับอลังการความสวยงามก็มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดเขาสังเกตอันหนึ่งทุกฝั่งสำหรับสตรีที่มีความเป็นที่สุดนี่คือความเป็นใหญ่เนี่ยนะเหมือนกันกับกษัตริย์เลยนะกษัตริย์เนี่ยมีความเป็นใหญ่คืออิสริยยศเป็นที่สุดใช่ไหมคือสั่งการนั้นนี้ได้ฝ่ายสตรีก็เหมือนกันนะมีการที่จะสามารถสั่งการงานในบ้านของตนเองเนี่ยได้นะเป็นที่สุดนะเออแต่ว่าฝ่ายสามีนะสมมติว่าถ้าสามีทำงานเลี้ยงครอบครัวเนี่ยมาอยู่ในบ้านแล้วจะไม่ต้องการจะสั่งอะไรแล้วนะคือเธอสั่งการงานให้จบเลยส่วนฉันนี่เป็นพ่อบ้านกลับมาแล้วงานฉันเสร็จแล้วฉันอยากจะอยู่สบายๆมีการงานสำเร็จเป็นที่สุดเนี่ยมันจึงตอบโจทย์กันทุกฝั่งแล้วคนที่เป็นพ่อบ้านไปทำงานนอกบ้านมาใช่ไหมมีศิลปะมี
การงานของตัวเองเอาตรงนี้เป็นที่พึ่งเพื่อมีการงานพอการงานเสร็จแล้วนี่คือฉันไม่ได้จะมาหวังความเป็นใหญ่ในบ้านละในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่แต่หวังความเป็นใหญ่ในบ้านแล้วจึงเข้ากันได้ในกรณีคนหนึ่งไม่ต้องการเป็นใหญ่อีกคนหนึ่งต้องการเป็นใหญ่เออเป็นจึงอยู่กันได้คนหนึ่งหวังโภคทรัพย์คนหนึ่งหวังบุรุษเออมันยังอยู่กันได้ตอบโจทย์กันเพราะสังเกตอีกประการหนึ่งนะทุกฝั่งสำหรับสตรีความเป็นใหญ่นี่เหมือนกันกับของพระราชาพระราชานี่ต้องการความเป็นใหญ่ในประเทศใช่ไหมฝ่ายสตรีต้องการความเป็นใหญ่ในครัวเรือนในบ้านต้องการความเป็นใหญ่เหมือนกันเออจึงทำให้บางทีเราดูเรื่องราวในนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างเหล่านี้หรือในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะของจีนของประเทศไทยในสมัยไหนก็แล้วแต่จะมีนางสนมเนื้อที่สำหรับบำรุงบำเรอพระราชาเนี่ยอยู่มากนางสนมหมายถึงผู้หญิงนั่นเองแต่ว่าก็จะมีผู้หญิงคนเดียวเนื้อที่จะเป็นใหญ่หรือเป็นอัครมเหสีแล้วก็จึงเข้ากันได้จนนี้ในข้อมูลตัวเนี้ยข้าพเจ้าอยากให้ท่านฟังคิดเป็นตารางโดยทางด้านซ้ายแต่ละแถวเรียงลงมาเนี่ยคือบุคคลทั้ง6ประเภทในทางด้านบนก็คือคุณสมบัติ5ประการนี้มีความประสงค์มีความนิยมมีความมั่นใจมีความต้องการมีอะไรเป็นที่สุดเราจะพบว่าใน3บุคคลประเภทแรกกษัตริย์พราหมณ์พฤหัสบดีมี2คุณธรรมแรกเหมือนกันคือประสงค์โภคทรัพย์และก็นิยมปัญญาเหมือนกันคืออยากได้เงินทองสนใจเรื่องปัญญาในขณะที่สำหรับสตรีและกษัตริย์จะเหมือนกันในประการสุดท้ายคือความต้องการเป็นที่สุดเนี่ยเหมือนกันในนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังครั้งหนึ่งส่วนบุคคลประเภทที่5คือโจรชาตุสนิพรามก็ถามถึงเรื่องโจรแล้วโจรอ่ะตะกี้คือทำความเข้าใจในวรรณะหลักๆทั้ง4วรรณะละกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนี่แพทย์สูตรนี่รวมอยู่ในกระบดีใช่ไหมสตรีแยกมาในข้อที่4แล้วโจรล่ะแล้วโจรอยากได้อะไรสนใจเรื่องไหนและมั่นใจในอะไรมีความต้องการอะไรและความต้องการนั้นจะสูงสุดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าอธิบายดังนี้ว่าโจรเนี่ยหวังเพ่งเล็งและต้องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นสนใจในเรื่องของที่เล่นลับตรงไหนจะเป็นลับตรงไหนจะซ่อนได้สนใจเรื่องนี้มีความมั่นใจในศัตราคืออาวุธเครื่องมือที่จะไว้ใช้กู่บังคับแล้วมีความต้องการที่มืดที่จะซ่อนตัวที่จะหลีกเร้นและมีความที่ให้คนอื่นไม่รู้จักตัวเป็นที่สุดเพราะนี่หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาไปลักทรัพย์ของคนอื่นเราก็ไม่อยากให้คนอื่นก็รู้ว่าตัวเองมีทรัพย์นี่คือที่สุดตรงนี้ไม่อยากให้คนหนึ่งเขารู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงมีกระบวนการการฟอกเงินเนี่ยระวังการฟอกเงินเนี่ยเขาสนใจเรื่องนี้การสนใจนี่หมายถึงการนิยมคือเอาใจใส่คิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยทำให้กระบวนการการฟอกเงินเนี่ยระวังมันมีเทคนิคมากมายตั้งแต่ใช้หวยอะอย่างนี้ก็ได้เป็นการฟอกเงินได้ใช้ธุรกิจเป็นการฟอกเงินก็ได้ใช้การค้าขายเป็นการฟอกเงินก็ได้ใช้พระเครื่องอย่างได้เลยระวังใช้การเล่นหุ้นการเทรดหุ้นเป็นการฟอกเงินก็ได้คือหวังว่าจะมีนะแต่ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ไงคำว่าเล่นลับคำว่ามืดนี่หมายถึงว่ามีนะแต่ไม่ให้ใครรู้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีอยู่เงินทองก็ปรารถนาเหมือนกันแต่ไม่ใช่เงินทองที่ฉันทำเองนะเงินทองของคนอื่นฉันอยากมีแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ความต้องการเนี่ยจึงสนใจเรื่องที่เล่นลับด้วยความต้องการที่ไม่ให้ใครรู้เนี่ยจึงสนใจเรื่องความลี้ลับความเล่นลับความเล่นลับในที่นี้หมายถึงกระบวนการวิธีการต่างๆเนี่ยจะบอกว่าเป็นปัญญาก็ได้นะแต่เป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาไงทรัพย์ของผู้อื่นจะบอกว่าเป็นโภคทรัพย์ก็ได้นะแต่เอาของคนอื่นมาไงจริงๆแล้วโจรนี่ก็อยู่ในคราบของกษัตริย์ได้อยู่ในคราบของพราหมณ์ก็ได้อยู่ในคราบของกษัตริย์ก็ได้เพราะว่าเหมือนกันตรงไหนโจนี่จะเอาโภคทรัพย์ไงมาล่ะ
เหมือนกันกับของกษัตริย์พราหมณ์ก็ดีมันมีความประสงค์ด้านนี้แสวงหาด้านนี้แค่พลิกอีกมุมหนึ่งเท่านั้นเองว่าไม่ใช่ฉันทำเองนะแต่ฉันจะเอาของคนอื่นผมก็ใช้เหมือนกันแหละแต่ว่ามองคนละมุมในขณะที่รันรับนี่คือไม่อยากให้คุณรู้ใช่ไหมล่ะเว้ยมันจะมีเทคนิคอะไรยังไงก็เอาปัญญานี่เลยเหมือนกันแต่เป็นปัญญาในลักษณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นปัญญาที่เป็นด้านมืดเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านผู้ฟังลองคิดดูดิว่าจะซ่อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะคุณต้องคิดแล้วคิดอีกนะให้ซ่อนยังไงก็ถึงจะไม่เจอต้องใช้ปัญญานะหรือจะฟอกเงินจะใช้เทคนิคยังไงฟอกเงินนี้ให้มันมีที่มาที่ไปบริสุทธิ์ได้คนไม่คิดถึงมันต้องใช้ปัญญานะแล้วความมั่นใจของเขาก็คือศาสตราคืออาวุธซึ่งอาวุธเนี่ยมีได้ทุกรูปแบบตรงฝั่งอย่าจะไปคิดว่าเฉพาะเป็นปืนเป็นมีดเป็นอาวุธใช้สัตว์ระยะใกล้ระยะไกลไม่ใช่คนที่เป็นโจรเนี่ยจะใช้การแบล็กเมย์คือการแบบว่าข่มขู่เป็นอาวุธก็ได้แต่บางทีใช้การจับเป็นตัวประกันใช้แบบเงื่อนไขบางประการเป็นอาวุธนี่ก็ต้องมั่นใจในการกระทำข้อนี้เพื่อหวังว่าไม่ให้ใครรู้มีอยู่แต่ไม่ให้ใครรู้แต่จะเก็บยังไงนี่คือความต้องการข้อนี้และความต้องการข้อนี้จะสำเร็จได้ก็คือตลอดไปเลยว่าไม่ให้ใครรู้จักเนี่ยไปตลอดไม่ใช่ไม่ให้รู้เฉพาะตอนปล้นหรือไม่ให้รู้เฉพาะตอนเก็บแต่ไม่ให้รู้ทั้งตอนใช้ตอนให้ตอนแบ่งแล้วก็ตอนได้ประโยชน์คือทั้งกระบวนการเนี่ยไม่ต้องการให้ใครรู้ทั้งหมดเลยแต่มีนะมีเงินทองมีบ้านมีสถานะทางสังคมแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าได้มายังไงนี่คือความต้องการก็เป็นที่สุดแบบนี้คือนี้อย่างที่ว่ามันจะตรงข้ามกันกับพระราชากับพราหมณ์กับคฤหบดีแต่เหมือนกันในความที่ว่าตรงข้ามกันแล้วอย่างพระราชานี่มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดใช่ไหมมีอิสริยยศนี่โจรก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการความเป็นใหญ่นะแต่ต้องการความที่คนอื่นเขาไม่รู้จักเป็นใหญ่ในดินแดนของตนที่คนอื่นเขาไม่รู้จักดูอย่างพวกมาเฟียดิมาเฟียเนี่ยโอ้เขามีองค์กรลับต่างๆนั่นนี่ระบบนักฆ่าระบบพวกที่จะไปทำงานด้านมืดนี่เขาก็มีตำแหน่งมียศมีอะไรของเขาอยู่แต่ว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้ดังนั้นมันจึงเหมือนกันแต่ตรงข้ามกันนะเงินต้องการอยู่แต่เงินของคนอื่นไม่ได้ทำเองปัญญาต้องการอยู่แต่ไปใช้ในการที่จะให้เกิดความลี้ลับหลีกเร้นให้เกิดคนไม่รู้ความเป็นใหญ่ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่เป็นทางด้านมืดนั่นเองนี่คือบุคคลประเภทที่5ส่วนบุคคลประเภทที่6คือสมณะเอาแล้วสมณะล่ะสนุสนีพราหมณ์ถามสมณะนี่เพ่งเล็งเอาเราอยากได้เนี่ยคืออยากได้ขันติและโสรจักหมายถึงความอดทนและความสงบเสงี่ยมไม่ได้อยากได้โภคทรัพย์เหมือนกษัตริย์พราหมณ์กฤหบดีแล้วก็โจรไม่ได้อยากได้บุรุษอื่นเหมือนสตรีแต่อยากได้ขันติโสรจักที่ว่าต้องการขันติโสรจักนั้นแต่ก็สนใจเรื่องของปัญญาด้วยสนใจเรื่องของปัญญาในการที่ว่าจะทำยังไงถึงจะได้อันนี้มาได้ขันติและโสรจักเนี่ยจะพิจารณาด้วยปัญญาอย่างไรนี่คือสนใจเรื่องปัญญาจิตมักจะคิดไปสนใจไปเรื่องนี้แล้วก็ต้องมีความมั่นใจเอาศีลเป็นที่พึ่งมีความมั่นใจในศีลใช้ศีลเป็นที่พึ่งสามอย่างนี้ทำไมมีขันติโสรจักสนใจเรื่องปัญญามีศีลเป็นที่พึ่งนั้นต้องการการไม่มีกิเลสเครื่องกังวลนั่นเองไม่ต้องการให้มันมีอะไรมากวนจิตใจวุ่นวายไม่สงบเนี่ยไม่เอาไม่อยากได้อยากได้ความสงบในภายในความสงบในภายในนี้มันมีที่สุดจบตรงไหนที่คุณแสวงหาขันติโสรจักคือความอดทนความสงบเสงี่ยมโดยใช้ศีลเป็นเครื่องมือสนใจเรื่องเอาปัญญามาประกอบด้วยก็ต้องการจิตให้มันสงบไม่มีเครื่องกังวลสุดจบนั้นก็คือตรงนิพพานนั่นเองมีนิพพานเป็นที่สุดจบ
มีนิพพานเป็นที่สุดจบนั้นก็คือไม่ต้องมามีอะไรมากลับกำเริบอีกอะไอ้ที่ว่ามีต้องการเนี่ยความไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยนะวันที่มันกลับกำเริบได้ไงเช่นสำหรับประชาเป็นดินแต่บางทีมีความเป็นใหญ่แล้วสั่งการนั่นนี่ได้แล้วเฮ้แต่ว่าบางทีมีหัวเมืองอะไรที่เขาแตกข้อขึ้นมาจะมีการแบ่งแยกดินแดนไปอีกมันกลับกำเริบได้แม้แต่ว่าถ้าเป็นกษัตริย์ชนิดเป็นพระเจ้าจักรวรรดิเลยนะสั่งการได้หมดเนี่ยมันจบจริงๆหรือพราหมณ์สำหรับการบูชายัญแม้แต่บูชายัญแล้วก็ต้องบูชายัญอีกงานนี้แล้วก็ต้องมีพิธีกรรมอื่นอีกแม้แต่ว่าถ้าได้ไปอยู่ในพรหมโลกนี่นะมันใหญ่หมดแล้วมันจบเรื่องนี้ได้จริงๆหรือขณะพอดีคุณทำโปรเจกต์นี้แล้วคุณก็ทำโปรเจกต์นั้นคุณทำการงานนี้แล้วคุณก็ทำการงานนั้นอีกแม้แต่ถ้างานมันจบได้จริงๆนะคือมันจบดีนะสตรีที่ว่ามีความต้องการไม่มีหญิงอื่นร่วมสามีแม้แต่ตอนบางทีคนใช้ในบ้านสามีก็เอาทำเมียซะแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าฉันยังมีความเป็นใหญ่ในบ้านนะมันก็ยังพอคุมได้ไงมันก็ยังมีตรงนี้เป็นที่สุดคนที่เป็นโจรมีเงินทองมียศตำแหน่งนั่นนี่ต้องการไม่ให้ใครเขารู้หรอกว่าเราเป็นยังไงใช่ไหมได้มาได้ยังไงที่มายังไงแต่ถ้าโดนตามจับได้เนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะถ้าทั้งตลอดชีวิตเลยใครก็จับไม่ได้เลยพวกนี้คือที่สุดเลยนะพระสงฆ์นี้ก็เหมือนกันหนูฟังว่าแหมที่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยจิตใจมันสงบแหมบางทีมันกลับกำเริบได้ไงกลับกำเริบจากเรื่องผัสสะนั้นนี่มากระทบเอาแต่ว่าถ้าอาศัยศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่พึ่งมีปัญญามาประกอบมีขันติความอดทนมีโสรจาความสงบเสงี่ยมมาใช้งานให้มันมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่นี่แหละคือมันจะไม่กลับกำเริบขึ้นอีกไงท่านฟังนี่คือเป็นที่สุดของการปฏิบัติในธรรมะทั้ง5ประการนี้ในบุคคลทั้ง6ประเภทนี้เป็นสิ่งที่ชานุสนีพราหมณ์ได้ถามพระพุทธเจ้าได้ตอบในเรื่องนี้ประเด็นที่น่าสนใจตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือเรื่องของปัญญาทุกฝั่งในทั้งหมด6ประเภทบุคคลธรรมะ5ประการ6คูณ5มันได้30ใช่ไหมล่ะในทั้ง30อย่างนี่ถ้าสมมุติแต่ละประเภทบุคคลแต่ละประเภทคุณธรรมธรรมะนั้นแตกต่างกันหมดเลยก็30อย่างแต่ในที่นี้มันจะมีเหมือนกันที่มากที่สุดเลยคือเรื่องของปัญญาปัญญาเป็นความนิยมเป็นความสนใจของทั้งกษัตริย์ของทั้งพราหมณ์ของทั้งคฤหบดีของทั้งสมณะนี่ตรงโดยทั้งบทเพียรชนะเลยนะแล้วถ้าจะเอาความมาให้ตรงด้วยคือโจรนี่ก็สนใจเรื่องปัญญาเหมือนกันนะแต่ใช้ปัญญาในทางลบไงใช้ปัญญาในทางที่จะที่เล่นรับเอาเฉพาะเรื่องบทเพียรชนะนี่ถึง4ข้อด้วยกันในขณะที่สิ่งที่รองลงมาคือเรื่องของโภคทรัพย์โภคทรัพย์นี่คนที่อยากได้คือกษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีโจรก็ด้วยนะแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งคือเอาคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันจะเป็นอันดับสูงสุดเห็นบ้างเป็นอันดับสูงสุดที่ว่าใครๆก็คิดถึงสิ่งนี้สนใจสิ่งนี้เหมือนกันตรงไหนเข้ากันได้ตรงนั้นนี่นะคือสิ่งที่เราต้องเป็นข้อสังเกตได้เพราะฉะนั้นกษัตริย์กับสตรีก็เข้ากันได้ตรงความเป็นใหญ่กษัตริย์พราหมณ์ก็ระเบิดีสมณะก็เข้ากันได้ตรงปัญญาจะเชื่อมกันได้ในขณะที่จะเชื่อมกับสมณะด้วยเรื่องของเงินทองไม่ได้ละเพราะว่าสมณะนี่ไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองเรื่องยศตำแหน่งแต่ถ้าจะเข้ากันได้กับพราหมณ์กับก็ระเบิดีต้องมีเงินให้นั่นคือเรื่องโภคทรัพย์เราจะเข้ากันได้เชื่อมกันได้กับเราจุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปข้องเกี่ยวกับใครนะเห็นถ้าเราไปข้องเกี่ยวกับคนที่เขาจัดทำพิธีกรรมนี่เราก็ต้องพูดเรื่องนั้นที่เขาสนใจโดยทั้ง5ประการนี่แหละเรื่องเงินบ้างเรื่องปัญญาบ้างถ้าพวกทำพิธีกรรมก็เรื่องมนต์เรื่องการบูชายันพิธีกรรมยังไงเสร็จแล้วก็เรื่องของคุณธรรมขั้นสูงชนิดที่เห็นไม่ได้นั่นคือพรหมโลกเนาะหรือถ้าจะคุยกับคฤหบดีที่เขาทำการงาน
ึงก็ต้องพูดเรื่องโปรเจกต์เรื่องโครงการที่เขาจะสนใจทำอะไรเรื่องปัญญาเรื่องเงินทองแต่บางทีพูดเรื่องเงินทองไม่ได้ก็พูดเรื่องการงานแต่ถ้าเป็นกระบดีแต่ถ้าคุยกับผู้หญิงคุยกับผู้หญิงก็ต้องเขาสนใจเรื่องอะไรอะเรื่องการแต่งตัวก็ต้องพูดเรื่องนี้เรื่องผู้ชายก็ต้องพูดเรื่องนี้ไปเรื่องความที่มันไม่มีหญิงอื่นร่วมสามีเรื่องความไม่เจ้าชู้ก็พูดเรื่องนี้ไปแต่ทั้งหมดนี้จะเป็นตัวที่ให้เราพอศึกษาแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยสำหรับเวลาที่จะมาคุยกับพระเจ้าพระสงฆ์มาคุยก็หาปัญญาพูดเรื่องการอดทนขันติสุรจักรจะไปพูดเรื่องบ้านเมืองเรื่องความเป็นใหญ่การบริหารการปกครองการเมืองไม่ใช่ละมันสนใจคนละอย่างถ้าจะมาพูดกับพระก็พูดเรื่องศีลพูดเรื่องความไม่กังวลในกิเลสนั่นคือสมาธิเรื่องปัญญาตนนั่นเองนอกจากนี้ท่านฟังในพระสูตรสั้นๆนี่ไม่ได้ยาวมีความหมายที่ลึกซึ้งในแต่ละอย่างละอย่างด้วยนะปัญญาที่ว่ามีความแตกต่างกันก็คือมีปัญญาในการที่เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องความไม่เที่ยงนี่จะลึกซึ้งลงไปข้อนี้พรหมโลกไม่ใช่หมายถึงสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปกว่าสวรรค์หกชั้นเท่านั้นแต่พรหมโลกนี่ก็ต้องหมายถึงพรหมวิหารด้วยคือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาส่วนปัญญาในที่นี้บางทีก็จะหมายถึงการพูดจาระหว่างว่าคนจะดูได้อย่างไรว่าคนนี้มีปัญญาก็ดูที่ว่าเขาตอบคำถามอย่างไรพูดจาอย่างไรถ้าถามอะไรก็ตอบได้วาจาที่กล่าวเป็นสุภาษิตพวกนี้ก็จะบ่งบอกถึงปัญญาด้วยนี่เป็นแง่มุมที่ท่านผู้ฟังได้ศึกษาในพระสูตรที่ไม่ยาวนี้มาในอังคุตรนิกายหมวดที่มี6ข้อคือฉกานิบาตเป็นบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับชานุสสนิพรามวันนี้ก็มาเจาะในรายละเอียดเราก็ตั้งข้อสังเกตที่สามารถนำไปศึกษานำไปใช้งานได้เพิ่มเติมช่วงใต้ร่มพระพุทธบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนากับข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ ปัญญา.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จนถึงตอน

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงินกว่า 3,700 ล้านบาทวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ภาพรวมวันที่2ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกมุ่งเน้นการใช้จ่ายเพื่อความยั่งยืนและการฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่25เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกในวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในหลายประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณในด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของนักกีฬาขณะที่รัฐบาลได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการปรับโครงสร้างงบประมาณเชิงรุกการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในระยะยาวก่อนประธานรัฐสภาได้สั่งพักการประชุมในเวลา 22:48 น.และจะเริ่มพิจารณาต่อในวันนี้ในเวลา 9:00 น.ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์จากไทย
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวของประเทศมาเลเซียว่าในวันนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียหลังมีหนังสือตอบรับและคำเชิญมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีการหารือถึงการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยทางนี้มั่นใจว่าภายหลังการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทั้งด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงประตูชัยช่วงท้ายเกมช่วยให้นอร์เวย์ชนะไอเวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอเวอรี่โคสต์พบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิอาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วแต่ในนาทีที่86เออร์ลิงฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้เม็กซิโกพบเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ

เติบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569รามสองค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะ
1: ไหนบอกมาสิว่าเข้ากี่บาทนะดอกเบี้ยเช้าๆ
0: โอ๊ยอายเหลือเกินคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีทั้งหมดกี่หลักนะหน่วย10 100 1 2 3 4 5 6 7หลักประมาณนี้ใช่หลักๆกันประมาณนี
1: ้
0: พอเลย7หลักแล้วเขาจะเริ่มนับเป็นอย่างเช่น
1: หน่วย10 100 พัน 10,000
0: อย่างเช่น10ล้าน100ล้านอะไรอย่างงี
1: ้ก็คือที่บอกว่าถามว่าวันนี้มีดอกเบี้ยธนาคารที่เป็นเงินฝากของหลายๆคนเนี่ยนะเข้ากี่บาทเพราะว่าวันนี้คือวันหยุดครึ่งปีของธนาคารนะที่เขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีนะฮะครึ่งเขาเรียกว่าครึ่งปีแล้ว1กรกฎาคมนี่แหละ
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะก็ประมาณได้จํานวนหนึ่งแล้วคุณล่ะ
1: ไปคุยเรื่องข่าวอื่นกันดีกว่านะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นเดือนใหม่มีเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนะคะ2วันก่อนมีการอภิปรายเรื่องของงบประมาณปี2570ใช่มั้ยคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็อยู่ต่างประเทศในเรื่องการเมืองก็มีข่าวสารออกมามากมายว่าเอ๊ะสองนอผิดใจกันทะเลาะกันหรือเปล่านะคะนออะไรบ้างนอพักแกนำรัฐบาลนะคะมีกระแสข่าวออกมา
1: ช่วงนี้ที่ฉันรู้สึกงงๆอักษรย่อมากเลยนะ
0: ตั้งแต
1: ่พอพาน
0: ตั้งแต่การสอบทุจริตสอบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาอักษรย่อต่างๆอีกเรื่องทุจริตสอบเองถ้าประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยพี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสกันแล้วน
1: ะ
0: สำหรับทุจริตสอบท้องถิ่นหลังท่านนายกสั่งตั้งศูนย์เฉพาะแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจข้อมูลที่จะถูกปิดเป็นความลับแล้วก็

0: พี่ออสขุนปิ่นตกที่ไหนฝนหันคาชัยนาท
1: ชัยนาทค่ะ
0: วันนี้ฟ้าฝนก็ต้องตามเนาะวันนี้วันเริ่มต้นเดือนด้วยนะวันนี้วันหวยออกวันนี้ปะเนี่ย
1: วันแห่งความหวังนะวันนี้
0: วันแห่งความหวังเหรอ
1: ใช่
0: ขอให้เป็นความหวังที่เฮงๆนี่ไงพี่สมัยวันที่หนึ่งวันดีวันดีมีเฮงทุกๆท่านชัดเจนนะคะพี่สุพิชบอกว่าที่ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเดิมวันนี้บอกว่าเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเมื่อคืนฝนตกเช้านี้ก็เลยอากาศเย็นอยู่ที่25องศาพนมสุราษฎร์ฝนก็ตกค่ะพี่กิติมาแจ้งมารายงานมา
1: ค่ะ
0: นะคะพี่วันนี้สวัสดีข่าวยามเช้าพี่พงษ์นเรศมาแล้วอ่ะหลายๆท่านทยอยมาเดี๋ยวจะทยอยอ่านคอมเมนต์ด้วยนะเป็นยังไงบ้างแต่ละที่ขอบคุณมากๆเลยตามข่าวไปพร้อมกันไปดูกันหน่อยในส่วนเรื่องอื่นๆที่เราก็ตามกันเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ครม.มีการอนุมัติแล้วก็เห็นชอบมีมติออกมาหลายๆเรื่องมากหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในไทยเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570แล้วก็เร่งดูแลกลุ่มเป้าหมายเดิมควบคู่กับการปราบทุจริตด้วยนะคะนายสารัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีซึ่งจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวค่ะถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการถึงเมื่อวานนี้นะคะ30มิถุนายนตามมติครม.29ตุลา2567ค่ะสำหรับเหตุผลที่ต้องขยายเวลาการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติก็เพราะว่าที่ผ่านมามีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากค่ะท่านโฆษกรัฐบาลบอกว่าคือมีสาเหตุมาจากกลุ่มเป้าหมายยังไม่มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอพัฒนาสถานะเน้นย้ำหลักเกณฑ์และคุณสมบัติยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างกรณีกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานพิจารณาให้หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรคุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นคำขอนะคะอย่างเช่นไม่สามารถกลับประเทศต้นทางไม่พบหลักฐานการมีและการใช้สัญชาติอื่นส่วนกรณีบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยต้องเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2542แล้วก็ทำสำรวจเพิ่มนะคะช่วงปี48ถึงปี54ด้วยครม.ก็ยังมอบหมายให้ในส่วนของกรมการปกครองค่ะดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงแล้วก็ยังป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรมด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนจำนองที่อยู่อาศัยให้เหลือร้อยละ 0.01 เป็นระยะเวลาอีก1ปีค่ะคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมค่ะสำหรับที่อยู่อาศัยในปี2569โดยปรับลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจากร้อยละ2ให้เหลือร้อยละ 0.01 ค่ะและลดค่าจดทะเบียนการจำนองอีกร้อยละ1เหลือร้อยละ 0.01 เช่นกันสำหรับที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์หรือว่าห้องชุดนะคะที่มีราคาซื้อขายแล้วก็มีการประเมินทุนทรัพย์เนี่ยไม่เกิน7ล้านบาทและมีวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาค่ะซึ่งมาตรการนี้ถือว่าครอบคลุมทั้งบ้านมือ2มือ1นะคะสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2570ค่ะสำหรับกระทรวงการคลังค่ะก็คาดว่ามาตรการนี้ค่ะจะช่วยบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคสังหาริมทรัพย์อีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ถือว่ามีขนาดเศรษฐกิจที่คิดเป็นสัดส่วนเนี่ยประมาณร้อยละ 6.9 ของ GDP นะคะแล้วมีความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานเพื่อที่จะในการผลิตอีกเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในภาพรวมให้เจริญเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยค่ะ
0: ค่ะพี่สมนึกบอกว่าฟังอยู่อำเภอบานแฮดขอนแก่นค่ะฝนกำลังตกครับ
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้ฝนตกหลายที่เลยนะคะพี่สมจิตค่ะบอกว่าวันพุธพิสัย

0: ติดตามอยู่นะคะพี่ปราบค่ะไปไหนละพี่ปราณีขออภัยค่ะที่พัทยาฝนก็ตกหนักมากค่ะตอนนี้
1: ค
0: พ
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ไปดูแล้วเนี่ยช่วงนี้คุณผู้ฟังผู้ชมค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคม2569นะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ตามข่าวไปด้วยกันเนี่ยหลายๆท่านที่สุขภาพดีมีความสุขทั่วหน้านะคะพี่พิกุลนะคะส่วนที่กาฬสินธุ์พี่ตินันบอกว่ากาฬสินธุ์ตกทั้งคืนเย็นสบายขายก๋วยจั๊บดีแน่ค่ะคุณแอล
1: ร้อนๆนะ
0: อากาศเป็นใจบอกว่างี
1: ้
0: นะคะแชร์แล้วอภิวานิดาแม่เสรียงฝนไม่ตกค่ะพี่โสพลก็บอกว่าแม่ริมเชียงใหม่ฝนตกปรอย24องศาผู้ใหญ่บำรุงก็ติดตามข่าวยามเช้ากันอยู่นะคะทางเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนฝนมาบ้างแล้วค่ะขอบคุณพี่อยู่ในใจชัยภูมิทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือข้าวต้นกล้าใช่ไหมคะต้นกล้าในนาเนี่ยกำลังโตเลยได้น้ำเนี่ยหลายท่านบอกชอบมากลำพูนเช้านี้มืดๆมัวเหมือนจะมีฝนเหมือนกันพี่เป็นที่ชารายงานมานะคะพี่บุญมีก็บอกว่ารับชมที่บ้านทุ่งละครเชียงดาวเชียงใหม่เช้านี้มีละอองฝนตกลงมาฟ้าครึ้มเย็นสบายส่วนเจ๊ม้วยบางอ่อนปาโมกวันนี้ขอให้รวยทุกคน ค่ะอ่ะดีเลยรวยๆกันแล้วก็ตราดก็ตกเนี่ยพี่สุนทรรายงานมาพี่โกศลก็บอกว่าติดตามที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากเมื่อวานนี้เช้าวันนี้ฟ้าโปร่งครับอ่ะดีเลยตามข่าวไปด้วยกันไปด้วยกันนะคะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะไปดูกันหน่อยเลขาธิการสมช.ค่ะทางด้านคุณฉัตรชัยบางชั่วเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์พูดถึงกรณีที่กองกำลังบุรพาได้ประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะว่าไม่ได้มีการสู้รบอะไรแล้วก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมแต่เป็นการเตรียมการของฝ่ายทหารตามปกติเพื่อควบคุมคนเข้าคนออกค่ะขณะเดียวกันก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ตลอดแม้ว่าจะมีความเปราะบางแต่ก็ยังพูดคุยกันได้นะคะเพื่อให้ได้เห็นนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงค่ะ
1: ค่ะในส่วนของเรื่องการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะซึ่งล่าสุดเองทางสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้เขาเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะซึ่งล่าสุดเองค่ะทางด้านของนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงเรื่องนี้นะคะเรื่องของการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเนี่ยกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีคำสั่งนะคะท่านบอกว่าขณะนี้ยังเปิดศูนย์ที่รับเรื่องร้องเรียนอยู่และขณะนี้มีประชาชนร้องเรียนมาจำนวนไม่มากนักค่ะส่วนใหญ่ก็คาดว่าคงรอในวันที่1กรกฎาคมก็คือวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเปิดให้รายงานตัวตามที่ได้มีการเรียกบัญชีกัน
0: นะ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการที่มีข่าวออกมาว่าเป็นการระงับตอนนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการยกเลิกคำสั่งไปเพราะว่าในเหตุผลในหลายๆกรณีและอย่างที่เราได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวรอดูวันนี้นะคะท่านบอกอย่างนี้ว่าจะเปิดให้มีการรายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยมาแจ้งและขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมตัวเลขค่ะซึ่งท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยังขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าสำหรับประชาชนที่ชี้แจงข้อมูลและเบาะแสว่าจะปิดเป็นความลับค่ะตามปกติแล้วเนี่ยเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะสื่อออกไปจะมีเพียงตัวเลขของจำนวนเรื่องที่มาร้องเรียนนะฮะส่วนรายละเอียดและกระบวนการจะปิดเป็นความลับค่ะโดยในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงส่วนต่างๆด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะส่วนครูนิ่มนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มที่ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ตรวจสอบข้อที่จริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนนะคะโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทรรวงทองท่านก็สั่งการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มนะคะโดยคือผลจากเป็นผู้ดำเนินการสอบ นะคะคือทางสวนดุสิตเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการสอบประกาศผลคะแนนใหม่แล้วนะคะส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ก็ขยับขึ้นไปลำดับที่1ขณะที่ผู้ที่เคยอยู่ลำดับที่1ก็เปลี่ยนลำดับที่2แล้วตามที่ข่าวนำเสนอไปนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้เร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางย้ำว่าต้องรับผิดชอบนะคะมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบแล้วก็เร่งแก้ปัญหาเนื่องจากว่าผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบด้วยนะคะส่วนกรอบระยะเวลานั้นท่านก็ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาชัดเจนแต่ว่าได้กำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะคุณผู้ฟังยังมีอีกหลายประเด็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราจะไปติดตามเรื่องของลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือล่มที่พระสมุทรเจดีย์นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นอันนี้ที่สมุทรปราการนะแล้วก็รวมไปถึงทางการปราบปรามยาเสพติดตอนนี้เร่งขยายผลคดีแอร์สาวไทยเนี่ยถูกจับขนยาเสพติดไปที่ออสเตรเลียนะคะพร้อมๆกับประเด็นอื่นๆด้วยพักกันสักครู่ติดตามตีของร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
7: ้พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่29มิถุนายน2569เวลา 20:11 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กันยายน2569แล้วโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยอย่างสง่างามครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569แล้วในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยผสมผสานเอกลักษณ์ไทยสู่สากลได้อย่างงดงามนับเป็นบุญตาของปวงชนชาวไทยและเป็นที่ชื่นชมของวงการแฟชั่นในระดับสากลที่ได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศในการทรงเลือกสรรผ้าไหมไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทรงออกแบบและตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ที่งดงามร่วมสมัยทรงเป็นแบบอย่างในการผสมผสานอัตลักษณ์แห่งศิลาภรณ์ไทยให้เฉิดฉายอย่างสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีโลกตลอดระยะเวลาระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิฉลองพระองค์ชุดกลางวันลายจุดสีขาวดำทันสมัยตัดเย็บจากผ้าไหมผลงานการตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติธีรพันธ์วรรณรัตน์ห้องเสื้อธีรพันธ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลพระทัยมาจากฉลองพระองค์ชุดกลางวันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในวันแรกทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ในการเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิต และทรงฉลองพระองค์ไทยดุสิตในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระวรโอกาสให้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีและทรงฉลองพระองค์ชุดจากผ้าไหมจกสีงาช้างลวดลายดอกพุทธาลทอด้วยเทคนิคการจกไล่น้ำหนักของสีในดอกโดยเกสรของดอกใช้สีเหลืองอ่อนนวลกลีบดอกใช้สีฟ้าอ่อนและสีครามซึ่งกระจายตัวบนผืนผ้าโดยคุณจักรวรรดิวัฒน์ปรีจำรัดกลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพระปรีชาสามารถในการเลือกสรรและออกแบบฉลองพระองค์จากผ้าไหมไทยไม่เพียงแต่แสดงถึงความสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีโลกแต่ยังเป็นการเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทยจากฝีมือของช่างทอและศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะซอฟต์พาวเวอร์อันทรงคุณค่าณเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลกครับพี่น้องและนอกจากนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโพสต์ยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยพี่น้องครับนายเอมานูเอลมาครุงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้โพสต์คลิปส่วนตัวซึ่งมีผู้ติดตามกว่า6,700,000 คนและโซเชียลมีเดียมีใจความระบุถึงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ตนเองพร้อมภริยาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยสู่ประเทศฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกและได้เฝ้ารับเสด็จณบริเวณกลางลานเกียรติยศประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสและยังระบุอีกว่าในปี2026นี้ได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและ66ปีหลังจากการเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามคำเชิญของนายพลเดอโกลซึ่งในตอนท้ายยังโพสต์ว่าทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570นายกรัฐมนตรีก็กำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายนได้ประชุมที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและใช้โอกาสนี้แหละทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและในส่วนทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ชื่นชมส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนได้เห็นการทำงานที่คุ้มกับภาษีของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ดำเนินต่อเป็นวันที่2 ทางด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวชื่นชมส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่เตรียมข้อมูลมาอภิปรายได้เป็นอย่างดีและสร้างสรรค์ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกระทรวงต่างๆคณะกรรมการที่จะไปจัดทำงบประมาณรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลที่จะเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณต่อไปในอนาคตแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่สำคัญที่สุดเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองซึ่งพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าในการประชุมพิจารณางบประมาณในห้องประชุมที่ใช้จากเงินภาษีของประชาชนนั้นเป็นไปอย่างคุ้มค่านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องทางรัฐบาลได้ย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินว่าต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนสร้างผลตอบแทนให้กับประเทศชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและก็สร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวกันด้วยส่วนกรอบพิจารณาโครงการกลุ่มที่2ครอบคลุม3แนวทางหลักๆอันได้แก่แผนงานลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแผนงานปรับเปลี่ยนยานพาหนะจากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดอื่นๆครับพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นสถานีชาร์จไฟฟ้าและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และแผนงานพัฒนาทักษะประชาชนแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดโครงการที่จะเสนอนั้นต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการกลั่นกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนเศรษฐกิจไทยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานและก็สร้างฐานใหม่ให้ประเทศเดินไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อนครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผลการทลายแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อนยึดของกลางได้ 1.8 ล้านชิ้นมูลค่ารวม50ล้านบาทเดินหน้าขยายผลบูรณาการสคบ.อย.และตำรวจเพื่อเร่งจับกุมพร้อมช่วยผู้บริโภคทุกมิติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งลักลอบผลิตยาอนาบอลิกสเตียรอยเถื่อนเพื่อส่งขายต่างประเทศภายในคอนโดย่านพัฒนาการโดยมีพลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย.สคบ.ก็ได้ร่วมแถลงและก็มีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญและก็มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อปัญหาสินค้าสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะกลุ่มสารกระตุ้นกล้ามเนื้อประเภทอนาบอลิกสเตียรอยที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬานักเพาะกายหรือประชาชนทั่วไปที่อยากมีรูปร่างและกล้ามเนื้อที่โตไวอาจจะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยไม่ทราบเลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกลักลอบผลิตขึ้นอย่างผิดกฎหมายในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคที่อาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนสารต้องห้ามหรือส่วนผสมที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายและสุขภาพในระยะยาวอย่างร้ายแรงสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างสคบ.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและอย.ได้มีการนำข้อมูลเข้าสืบสวนเชิงลึกจนนำไปสู่การขอหมายค้นและบุกจู่โจมแหล่งผลิตเถื่อนพร้อมกัน3จุดด้วยกันในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งจากการบุกตรวจค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบและยึดอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไว้ได้เป็นจำนวนมหาศาลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทสามารถยึดยาเม็ดและของกลางกว่า1ล้าน8แสนชิ้นครับดังนั้นแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ทางสคบเข้ามาใช้อำนาจเด็ดขาดตามกรอบของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2ด้านคือด้านที่1ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งสคบจะตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงสถานะการจดทะเบียนธุรกิจในตลาดแบบตรงหากพบว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและด้านที่2คือการรับเรื่องร้องทุกข์ไกล่เกลี่ยและดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยสคบจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์และหากพบว่ามีผู้เสียหายเดือดร้อนในวงกว้างทางสคบก็มีอำนาจในการฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเพื่อเรียกค่าเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่าสคบคือที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนแม้ว่าสินค้าสุขภาพบางประเภทจะมีกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานอื่นดูแลแต่ในมิติของการปกป้องสิทธิ์การเยียวยาและการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคนั้นสคบก็พร้อมเดินหน้าทำงานเชิงรุกร่วมกับทางอย.และตำรวจครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้บริโภคท่านใดซื้อผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายดังกล่าวหรือพบเบาะแสการโฆษณาขายสารสเตียรอยที่ผิดกฎหมายสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th สายด่วนอย1556และสายด่วนปคบ1135ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันหน่อยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3มุ่งยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2566ถึง2570 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโดยแผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็เชื่อมั่นแล้วครับว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการวางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีคุณธรรมจริยธรรมและพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่ประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปลายปี2569นี้พ่อแม่พี่น้องครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยได้เตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนั้นและการประชุม IMF พร้อมทั้งกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ตีคองร้องข่าวก็จะมาบอกกล่าวเป็นข้อมูลสั้นกระชับให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบความเคลื่อนไหวทุกวันแบบนี้แหละครับพี่น้องยังไงก็ตามแต่ขอเชิญชวนทุกท่านประชาชนคนไทยทั้งหลายในฐานะคนไทยประสบกรณิกรไทยประชาชนไทยร่วมแรงร่วมใจในความภาคภูมิใจครั้งนี้โดยร่วมเป็นเจ้าภาพในงานระดับโลกปลายปี2569นี้ไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับตีคองร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: โหวันนี้วันที่หนึ่งเขาบอกว่าหลายท่านบอกไม่ต้องรอให้หวยออกแล้วก็จะได้โชคเนี่ยคือได้โชคแล้วโดยเฉพาะคนเติมน้ํามันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: น้ํามันลดราคาทีเดียวเนี่ยโหตั้ง5บาท
1: อืม
0: ใช่ไหมบางจากก็ประกาศมานะคะแล้วก็มีผลตั้งแต่ตี 5วันนี้มาแล้วนะหลายๆส่วนก็ปรับราคาน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอลและพรีเมียมดีเซลลง5บาทต่อลิตรนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมมาตามกันหน่อยข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุรายได้น้อยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะแจ้งข่าวดีบอกข่าวดีส่งท้ายนะคะว่าผู้สูงอายุรายได้น้อยรับเงินสงเคราะห์ย้อนหลังสูงสุด400บาทเดี๋ยวจะเริ่มโอน15นะคะ 13-15 กรกฎาคมนี้ซึ่งข่าวดีนี้กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับกรมบัญชีกลางค่ะแจ้งข่าวดีกับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเตรียมรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพย้อนหลังสูงสุด400บาทนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมเริ่มทยอยโอนวันที่ 13-15 กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
1: ค่ะก็เตรียมนะคะอีกหนึ่งข่าวดีมีข่าวดีแล้วก็ซ้อนข่าวดีอีกหนึ่งข่าวซ้อนกันถนนนันตีไลฟ์เดือนกรกฎาคม2569หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข
0: ลองร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์สิท่อนนี้ท่อนนี้ของ
1: อะไรอะไรอ่ะ
0: ของหาหัวใจให้เจอก็จะมันอยู่ในเพลงไง
1: อ๋อ
0: จังหวะน่ะ
1: จ้ะอ่ะก็พบกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีนะจอมยุทธขลุ่ยในตำนานวันไหนล่ะ
0: ค่ะวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้นะคะครั้งนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะครั้งนี้แบบโอ้โหเห็นบอกว่าผู้คน FC พิโยรุ่งสมัยเนี่ยนะคะโอ้โหสนใจกันเยอะมากเพราะว่าเหลือแค่อาทิตย์หน้าอาทิตย์จันนู้นนะอีกแค่จันหน้าเองจันนู้นจันหน้า13กรกฎาคมค่ะ
1: ค่ะก็ไปติดตามเรื่องของการลงทะเบียนได้ที่เพจของถนนดนตรีไลฟ์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เพจสนานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจของเราก็ไลฟ์กันด้วยนะคะช่วงที่มีการแสดงนะคะก็ฝากกันถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางค่ะช
1: ่
0: วงนี้ส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกาผู้ประกาศของเราอักษรทอทงและอักษรขอไข
1: ่ช่วงนี้คุณพูดอักษรย่อบ่อยนะ
0: เอ้านะก็ติดตามกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะกับข่าวยามเช้าพรุ่งนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทุกวันค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีหลายคนชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่การวางรากฐานพัฒนาประเทศ
1: อิหร่านจะยังไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐจนกว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 17:15 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสพุทธศักราช2399และสัตยาบันสารของสยามสำหรับสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความ